0: หลักเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
1: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับคนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
0: ประมาณนั้น
1: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
0: ครับ
1: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลนี่นั่นโน
0: ่
1: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
0: ครับหลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
1: ั
0: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนนั้นก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยใช่ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
1: ้
0: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าให้อย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
1: ครับ
0: ซึ่งการเรียนการสอน
1: สำหรับนักศึกษาแพทย
0: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
1: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็จะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
0: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอ
1: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
0: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะ
1: แสดงว่าอาจจะมี
0: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
1: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับคร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
1: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
0: ่ครับ
1: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
0: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
1: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรั้วก็นอนได้ปกติ
0: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
1: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็คุณหมอครับนี่มันเป็นสรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวกละเมอ
1: บางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีอีกประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่หนึ่งโรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการณ์การละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอนครับ
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่าคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: ครับแต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนแล้วเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้าขบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
1: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
0: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ค่ะก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุป

0: กรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
1: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
0: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
1: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
1: ก็ต้องเอา
2: เราก็มาตรวจกลางวัน
3: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับๆตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
4: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแห้งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้เรารูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
1: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยอ่ะเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอ

0: ต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกอัญมณีเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านเนี่ยนะครับได้แผ่นแป้งหนึ่งว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโดนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็กินเมื่อไหร่ค่อยดึงขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บ
0: ประมาณ10 วิ
1: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้
0: แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
1: เห็นมั้ยฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โอ้โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานมาชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพุ่งชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทาน

0: มีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณให้ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการ เพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อยๆ

0: นี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
1: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
1: ว้าขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
4: ครับไปด้วย
5: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
4: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
4: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
6: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
5: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
4: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
5: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
6: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได้

0: หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
0: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
2: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
0: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
3: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
1: ้ย
3: หมดเลย
0: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
2: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
5: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ
2: ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบ
2: เอ๊
1: เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยหึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
5: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
2: ซาลาเปาข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ไงนี่
2: จะกินซาลาเปา
0: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
2: เอ้
0: าดูชัดๆสิ
2: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
0: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
2: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
0: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
3: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตันหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
7: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
2: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
7: อย่ามายุ่งกับข้า
2: เอ้ย
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
0: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
3: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
0: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
3: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
3: ฮะ
7: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
2: มานี่เลยสิลา
7: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
2: เจ้าถูกตันหาสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
3: เฮ้ยเจ็บใจนะทั้งกามตันหาภวตันหาและวิภวตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
4: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
2: ฮ่า
3: ฮ่าเฮ้ย
2: อะไรกันเนี่ย
8: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านใส่น้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใส่น้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใส่น้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใส่น้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใส่น้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: จามยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์มิยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์มยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทำแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทำจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทำอยู่ตาหนูทำอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินกิจกรรมของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคม และครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
0: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทยในวันข้างหน้าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ

เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้อง

0: ิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

มือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคนนั้นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
7: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
7: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
7: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
6: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะ

0: ฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
0: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTV

0: พราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดแน่เราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วครับไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: ร็วเข้าเนียลทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้ภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: ียวรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: นี่ค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ

0: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
2: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
0: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
3: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายหรือว่าคุณครูแนทอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมหน่อยยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่คะเรียนอะไรไปคะมีการเรียนรู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับพุทธสาวกและพุทธสาวิกาใช่ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยมีใครบ้างมีพระอัญญาโกณฑัญญะมีใครอีกคะพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านใช่ไหมคะว่าท่านได้มานับถือพระพุทธศาสนาได้อย่างไรและก็ได้นำคุณธรรมของท่านนั้นนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับนิทานค่ะนิทานทางพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีนิทานอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกว่าในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของชาดกเรื่องนันทิวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกได้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดจากชาดกและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะถัดมาในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาชาดกในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งจากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้มีการบอกกับนักเรียนไปนั้นแสดงว่าวันนี้เราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันคะนักเรียนชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังชาดกกันนั้นนะคะคุณครูมีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้กับนักเรียนฟังค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะคือนิทานอีสปมีชื่อเรื่องว่าห่านกับเจ้าของค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจรับชมให้ดีนะคะนักเรียนพร้อมไม่เอ่ย
1: พร้อม
2: พร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะถามว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานอีสปเรื่องนี้บ้างนะคะค่ะกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมีห่านวิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาได้ทำการเลี้ยงห่านวิเศษตัวนี้ห่านตัวนี้ได้ออกไข่เป็นทองคำให้เขาในทุกๆวันวันละ1ฟองเราสังเกตดูนะคะห่านตัวนี้ได้ออกไข่ให้กับเจ้าของของเขาวันละ1ฟองค่ะนักเรียนต่อมาชายผู้นี้ได้นำไข่ของห่านตัวนี้ไปทำการขายและทำให้เขามีฐานะร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งชายผู้นี้เกิดความโลภไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยากมั่งมีอยากรวยขึ้นในทุกๆวันชายผู้นี้จะตัดสินใจทำอย่างไรนักเรียนมาดูกันต่อค่ะชายผู้นี้คิดว่าไข่ในท้องของเจ้าห่านตัวนี้จะต้องมีไข่ทองคำหลายฟองแน่ๆเขาได้ทำการคิดในใจว่าถ้าเราผ่าท้องของเจ้าห่านทองคำตัวนี้ออกมาทั้งหมดเราก็คงจะได้ไข่ออกมาทั้งหมดนั่นเองดูนะคะว่าเจ้าของเขาจะตัดสินใจถูกหรือไม่นะคะเขาได้ทำการคิดแล้วว่าเขาจะผ่าท้องของห่านตัวนี้ออกมาต่อมาเมื่อเขาตัดสินใจผ่าท้องของห่านแต่เมื่อเขาจับห่านวิเศษผ่าท้องแล้วกลับไม่พบไข่ทองคำแม้แต่เพียงฟองเดียวเขากลับไม่พบไข่เลยค่ะนักเรียนจากตอนแรกที่เขาเป็นอย่างไรมีไข่ทองคำในการขายทำให้เขามีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่เขาตัดสินใจในการผ่าท้องทำให้ห่านตัวนี้ตายเขาเสียใจกับการกระทำของเขามากเลยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะว่าจากนิทานอีสปเรื่องห่านกับเจ้าของให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างคะมีใครอยากตอบไม่เอ่ย อยากตอบยกมือขึ้นและหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนเชิญค่ะ
3: เราไม่ควรโลภมากครับ
2: ไม่ควรโลภมากใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะจากนิทานอีสปเรื่องห่านกับเจ้าของนะคะก็ให้ข้อคิดในเรื่องเกี่ยวกับความโลภนั่นเองนะคะนักเรียนความโลภในที่นี้ถ้าเกิดว่าเรานั้นมีโดยที่เราไม่ระงับยับยั้งชั่งใจจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวเราคะจะเกิดผลเสียตามมานั่นเองเหมือนเรื่องของห่านกับเจ้าของเจ้าของก็ได้สูญเสียเงินไปแล้วก็สูญเสียห่านไปด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากนิทานอีสปที่คุณครูได้มีการเล่าให้กับนักเรียนฟังนั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะก็มีนิทานเช่นกันค่ะนักเรียนนิทานทางพระพุทธศาสนานี้เขาเรียกว่าชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนไหนในที่นี้ใครเคยเรียนชาดกมาแล้วบ้างเอ่ยมีไหมคะทุกคนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะในชั้นประถมศึกษานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนชาดกเราก็ได้มีการเรียนรู้กันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของชาดกนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงชั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนิทานชาดกที่ครูจะให้นักเรียนได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีพราหมณ์กับโคนะคะแรกนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการเปิดชาดกให้กับนักเรียนฟังนะคะนักเรียนรับชมนักเรียนพร้อมไม่เอ่ย
4: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ
5: โคนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูนันทิวิสาระชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพราหมณ์ยากจนผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้ชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์ได้เลี้ยงดูลูกโคนันทวิสารเป็นอย่างดีและรักราวกับเป็นลูกของตนจนกระทั่งโคนันทิวิสารเติบใหญ่ก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ด้วยใจกตัญญูวันหนึ่งโคนันทิวิสารซึ่งรู้ว่าตนมีพละกำลังมากจึงบอกกับพราหมณ์ว่า
6: พ่อพราหมณ์เอ๋ยท่านจงไปแจ้งแก่โควินทกะเศรษฐีเถิดว่าโคของท่านคือตัวข้าสามารถลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและเต็มไปด้วยกรวดหินให้เคลื่อนที่ได้โดยเดิมพันกันด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเถิด
7: ว้าว
5: พราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงไปหาโควินทกะเศรษฐีที่บ้านโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อจึงตกลงที่จะทำตามเดิมพันนั้นเมื่อวันนัดมาถึงพราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสารไว้ที่เกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียน

0: 100เล่มที่ผูกติดกันและยังเต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายเต็มเกวียนจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนเกวียนเหงื่อประตักขึ้นแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายว่า
1: ไอ้โคโกงไอ้โคโง่จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี
0: ้โคนันทิวิสารได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้นก็นึกน้อยใจจึงหยุดยืนนิ่งไม่ยอมลากเกวียนสุดท้ายพราหมณ์จึงต้องเสียเงินเดิมพันเป็นจำนวน 1,000 กหาปณะให้แก่เศรษฐีไปด้วยความเสียดายเงินทำให้พราหมณ์เอาแต่นอนซึมเศร้าอยู่ในเรือนโคนันทิวิสารรู้สึกสงสารจึงบอกให้พราหมณ์กลับไปท้าเดิมพันกับโควินทกะเศรษฐีอีกครั้งด้วยเงิน 2,000 กหาปณะพร้อมกันนั้นก็กล่าวแก่พราหมณ์ว่า
2: ครั้งนี้ข้าจะทำให้ท่านได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้เรียกข้าด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นนั้นอีกเพราะท่านก็รู้ดีว่าข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
0: พราหมณ์ทำตามที่โคนันทิวิสารบอกโควินทกะเศรษฐียอมรับเดิมพันอีกครั้งเมื่อถึงวันนัดหมายหลังจากทีมเกวียนโคนันทิวิสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพราหมณ์ก็กล่าวแก่โคนันทิวิสารด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานว่าน
1: ันทิวิสารลูกรักจงลากเกวียนนี้ไปข้างหน้าโดยเถิดลูก
0: จบคำพูดอันอ่อนหวานของพราหมณ์โคนันทิวิสารก็ลากเกวียนทั้งร้อยเล่มให้เคลื่อนที่ไปในทันทีได้อย่างน่าอัศจรรย์โควินทกะเศรษฐีแพ้เดิมพันจึงมอบเงินจำนวน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์อีกทั้งผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์นี้ต่างก็พากันมอบทรัพย์มากมายให้แก่โคนันทิวิสารด้วยความศรัทธาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นได้ตกเป็นของพราหมณ์ทั้งหมด wow. การนั้นโคนันทิวิสารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์คือพระอานนท์ข้อคิดจากชาดกผู้ที่พูดหยาบคายมักจะไม่มีใครชอบส่วนผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมักจะได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ
3: ค่ะขอขอบคุณสื่อดิทัศน์ดีๆนะคะเรื่องโคนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูเผยแพร่โดย Miss Book Channel ค่ะเผยแพร่วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโคนันทวิสารนั้นเป็นอย่างไรคะสนุกไหม
4: สน
3: ุ
4: ก
3: ได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยไม่ควรพูดจาด้วยคำที่หยาบคายใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่ควรที่จะพูดจาไม่ดีกับผู้อื่นนั่นเองนะคะนักเรียนและจากชาดกที่เราได้มีการดูรับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นชาดกชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครในอดีตชาติคะพระพุทธเจ้านั่นเองก็ชาดกนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้นำมาบอกเล่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นข้อคิดให้กับพุทธสาวกแล้วก็พุทธสาวิกาในการนำไปปรับใช้ปฏิบัตินั่นเองนะคะนักเรียนถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งชาดกนะคะนักเรียนให้เราจำข้อคิดในเรื่องนี้เอาไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะถัดไปเราจะไปดูกันเรื่องต่อมานะคะเรื่องต่อมานะคะมีชื่อเรื่องว่าสุวรรณหงสชาดกนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับชมและรับฟังให้ดีนะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมเช่นกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ
0: หงทองผู้เมตตากับนางพราหมณ์จอมโลภสุวรรณหงสชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคน เมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผลบุญที่ทำมาจึงได้ไปเกิดเป็นพญาหงส์ที่มีขนเป็นทองคำ

0: อีกทั้งยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งพญาหงทองเกิดนึกถึงนางพราหมณ์ผู้เป็นภรรยาและบุตรสาวทั้งสามว่าจะอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไรจึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพราหมณ์และบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพราหมณ์และบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคำให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพราหมณ์และบุตรสาวทั้งสามได้นำไปขายเลี้ยงชีพหลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอทำให้ทั้งสี่คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพราหมณ์เกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพญาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมดแต่บุตรสาวทั้งสามเกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือและทัดทานให้ตามล้มเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพราหมณ์ก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อถึงวันที่พญาหงทองมาหานางพราหมณ์ก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรรมดาเท่านั้นเองนางพราหมณ์ผิดหวังมากจึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคำงอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพราหมณ์เผลอพญาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพราหมณ์จอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลยการนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได้
1: ค่ะขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะคะเรื่องหงทองผู้เมตตากับนางพราหมณ์จอมโลภนะคะหรือว่าสุวรรณหงสชาดกนั่นเองค่ะเผยแพร่โดย Miss Book Channel นะคะเผยแพร่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรจบไปแล้วสำหรับเรื่องนี้สนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามถามว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการรับชมวีดิทัศน์จากเรื่องชาดกที่เรารับชมกันเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองเรื่องเลยได้รับอะไรกันบ้างคะข้อคิดของเราเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกในเรื่องของอะไรคะข้อคิดการไม่พูดคำหยาบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาในเรื่องที่สองสุวรรณหงสชาดกใช่ไหมคะเป็นอย่างไรเรื่องราวมีพราหมณ์ผู้หนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นพราหมณ์ที่ได้มีการเสียชีวิตไปแล้วและได้กลับมาเกิดเป็นอะไรคะเป็นหงทองนั่นเองแล้วก็กลับมานำขนทองนี้มาเลี้ยงดูภรรยาและลูกทำให้ภรรยาและลูกนั้นเป็นอย่างไรสุขสบายขึ้นร่ำรวยขึ้นนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งเป็นอย่างไรคะภรรยารู้สึกมีความโลภมากเกิดความโลภมากแล้วก็จับพญาหงทองใช่ไหมคะมาขังเอาไว้แล้วก็ทำการถอนขนแต่ว่าขนที่ถอนมานั้นกลับเป็นอย่างไรเป็นขนธรรมดาซึ่งเป็นขนสีขาวนั่นเองจากเรื่องที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อคิดอะไรเราบ้างคะนักเรียนความโลภใช่ไหมคะในเรื่องของความโลภนั่นเองค่ะถ้าเราโลภมากมักเป็นอย่างไรลาภก็จะหายไปเช่นกันนะคะถ้าเราไม่รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความโลภก็จะเกิดผลเสียต่อเราตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเรามากันต่อเลยค่ะเรามากันที่ขั้นปฏิบัติแล้วนะคะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ ทำกิจกรรมคือคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกข้อคิดจากเรื่องราวของนันทวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกนะคะลงในใบงานที่7หลังจากนั้นให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้จากการที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาเขียนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะลงในใบงานที่7ได้เลยค่ะนักเรียนส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานนักเรียนนะคะและให้นักเรียนทำการเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวของนันทวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกนะคะลงในใบงานที่7ได้เลยค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำใบงานแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูนันทิวิสาระชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพราหมณ์ยากจนผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้ชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์ได้เลี้ยงดูลูกโคนันทวิสารเป็นอย่างดีและรักราวกับเป็นลูกของตนจนกระทั่งโคนันทิวิสารเติบใหญ่ก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ด้วยใจกตัญญูวันหนึ่งโคนันทิวิสารซึ่งรู้ว่าตนมีพละกำลังมากจึงบอกกับพราหมณ์ว่า
1: พ่อพราหมณ์เอ๋ยท่านจงไปแจ้งแก่โควินทกะเศรษฐีเถิดว่าโคของท่านคือตัวข้าสามารถลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและเต็มไปด้วยกรวดหินให้เคลื่อนที่ได้โดยเดิมพันกันด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเถิดว้า
0: วพราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงไปหาโควินทกะเศรษฐีที่บ้านโควินทกะ

เศรษฐีไม่เชื่อจึงตกลงที่จะทำตามเดิมพันนั้นเมื่อวันนัดมาถึงพราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสารไว้ที่เกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและยังเต็มไปด้วยกรวดหินดิน

0: ให้แก่เศรษฐีไปด้วยความเสียดายเงินทำให้พราหมณ์เอาแต่นอนซึมเศร้าอยู่ในเรือนโคนันทิวิสารรู้สึกสงสารจึงบอกให้พราหมณ์กลับไปท้าเดิมพันกับโควินทกะเศรษฐีอีกครั้งด้วยเงิน 2,000 กหาปณะพร้อมกันนั้นก็กล่าวแก่พราหมณ์ว่า
1: ครั้งนี้ข้าจะทำให้ท่านได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้เรียกข้าด้วยถ้าคำหยาบคายเช่นนั้นอีกเพราะท่านก็รู้ดีว่าข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
0: พราหมณ์ทำตามที่โคนันทิวิสารบอกโควินทกะเศรษฐียอมรับเดิมพันอีกครั้งเมื่อถึงวันนัดหมายหลังจากทีมเกวียนโคนันทิวิสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพราหมณ์ก็กล่าวแก่โคนันทิวิสารด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานว่าน
2: ันทิวิสารลูกรักจงลากเกวียนนี้ไปข้างหน้าโดยเถิดลูก
0: จบคำพูดอันอ่อนหวานของพราหมณ์โคนันทิวิสารก็ลากเกวียนทั้งร้อยเล่มให้เคลื่อนที่ไปในทันทีได้อย่างน่าอัศจรรย์โควินทกะเศรษฐีแพ้เดิมพันจึงมอบเงินจำนวน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์อีกทั้งผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์นี้ต่างก็พากันมอบทรัพย์มากมายให้แก่โคนันทิวิสารด้วยความศรัทธาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นได้ตกเป็นของพราหมณ์ทั้งหมด wow. การนั้นโคนันทิวิสารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์คือพระอานนท์ข้อคิดจากชาดกผู้ที่พูดหยาบคายมักจะไม่มีใครชอบส่วนผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมักจะได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ

หงทองผู้เมตตากับนางพรามจอมโลภสุวรรณหังสาชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพรามผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคนเมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วพรามผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผลบุญที่ทำมาจึงได้เป็นพญาหงส์ที่มีขนเป็นทองคำอีกทั้งยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งพญาหงส์ทองเกิดนึกถึงนางพราหมณ์ผู้เป็นภรรยาและบุตรสาวทั้งสามว่าจะอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไรจึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพราหมณ์และบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพราหมณ์และบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคำให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพราหมณ์และบุตรสาวทั้งสามได้นำไปขายเลี้ยงชีพหลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอทำให้ทั้ง4คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพราหมณ์เกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพญาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมดแต่บุตรสาวทั้ง3เกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือและทัดทานให้นางพราหมณ์ล้มเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพราหมณ์ก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อถึงวันที่พญาหงทองมาหานางพราหมณ์ก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนางพราหมณ์ผิดหวังมากจึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคำงอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพราหมณ์เผลอพญาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพราหมณ์

ามจอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลยการนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได้

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะลองให้เพื่อนๆห้องต้นทางนั้นออกมาพูดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับในเรื่องของการนำชาดกในเรื่องของข้อคิดของนันทวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะลองออกมานำเสนอให้เพื่อนๆห้องปลายทางดูนะคะว่าเพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะขอให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละคนนะคะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมายืนด้านหน้าได้เลยนะคะอันดับแรกให้นักเรียนแนะนำตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะพูดในเรื่องของเรื่องแรกก็คือเรื่องโคนันทวิสารชาดกก่อนนะคะนักเรียนอ่ะเราจะพูดในเรื่องของโคนันทวิสารชาดกก่อนว่านักเรียนได้นำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรกันบ้างนะคะค่ะคนแรกเลยเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัชยารัมไพการนะคะในเรื่องแรกนะคะโคนันทวิสารชาดกในข้อคิดที่ได้นะคะก็คือไม่ควรพูดไม่ดีกับคนอื่นค่ะในส่วนที่หนูนำมาปรับใช้นะคะเมื่ออยู่กับเพื่อนๆควรพูดดีๆใจเย็นๆกับเพื่อนค่ะเมื่อต้องการความช่วยเหลือหากเราพูดดีๆเพื่อนก็จะยินดีช่วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเพื่อนพูดดีๆกับเราเราก็ควรจะช่วยเหลือเพื่อนค่ะต่อมานะคะชาดกเรื่องสุวรรณหงสชาดกข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะไม่ควรโลภมากค่ะเพราะว่ารากของเราจะหายแนวทางที่หนูนำไปประยุกต์ในการใช้นะคะคือการลงทุนในอะไรสักอย่างค่ะในสมัยนี้นะคะคนนิยมที่จะเลือกการลงทุนมากค่ะแต่ในการลงทุนเนี่ยเราก็ควรลงทุนตามที่เราเข้าใจในตัวหุ้นนั้นๆค่ะเราไม่ควรลงทุนระยะสั้นนะคะควรลงทุนระยะยาวและไม่ควรรีบขายทุนทิ้งออกไปค่ะไม่งั้นเงินของเราก็จะสูญนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอเชิญคนต่อไปได้เลย
2: ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิชากรเผ่าลือนะคะข้อคิดที่หนูได้จากเรื่องโคนันทีวีสารโชดกชาดกค่ะก็คือไม่พูดคำหยาบค่ะควรพูดจาอ่อนหวานเช่นการพูดคุยกับผู้ใหญ่หากเราพูดจาหยาบคายไม่เคารพใครก็จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าพูดจาอ่อนหวานนอบน้อมก็จะมีหลายคนอยากช่วยเหลือค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการพูดจากับพ่อแม่หรือว่าคุณครูค่ะส่วนเรื่องที่สองนะคะสุวรรณหงสโชดกชาดกค่ะ
0: นักเรียนเดี๋ยวขอคนถัดไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดในเรื่องของเรื่องที่สองกันต่อส่งไมค์ให้คนต่อไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญานุชศรีนวลจันทร์นะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนันทวิสารชาดกนะคะคือคนพูดจาหยาบคายคนอื่นมักจะไม่ชอบค่ะแนวทางที่หนูนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือเราควรพูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมงานและตัวเราค่ะ
4: ครับผมชื่อเด็กชายปรสิทธิ์ถิ่นแก้วนะครับผมจะมาพูดเรื่องข้อคิดที่ได้จากเรื่องนันทวิสารชาดกนะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือคนที่พูดจาไพเราะจะทำให้สิ่งที่มุ่งหวังประสบความสำเร็จครับแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้นะครับคือเราควรพูดจาไพเราะกับผู้อื่นไม่ควรพูดจาหยาบคายเพราะจะไม่มีใครชอบหรืออาจจะไม่มีใครเข้าหาเราครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ฟังเพื่อนๆได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆนะคะได้มีการนำไปปรับใช้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของการพูดในเรื่องที่ดีใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่านักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถือว่านักเรียนคิดได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แบบนักเรียนต้นทาง

0: ทางหรือเปล่าอย่าลืมนะคะเราต้องมีการรู้จักนำมาปรับใช้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะขอเชิญพูดในข้อคิดของเรื่องสุวรรณหงสชาดกได้เลยว่าข้อคิดนั้นนักเรียนได้ในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของข้อคิดของเรื่องสุวรรณหงสชาดกนะคะก็คือคนที่โลภมากมักจะเสียลาภที่ควรได้ค่ะหนูยกตัวอย่างเป็นในเรื่องของการเล่นเกมค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าใกล้ตัวเราที่สุดหากเราโลภมากเข้าไปล้วงศัตรูถึงในป้อมสุดท้ายเราจะโดนป้อมตีตายแม้ก็โดนศัตรูฝ่ายตรงข้ามวิ่งไล่ตามค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการที่พิจารณาการกระทำของเราก่อนค่ะว่าเราทำไปแล้วจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะข้อคิดที่ได้ของหนูนะคะคือโลภมากลาภหายค่ะแนวทางในการไปประยุกต์ใช้นะคะคือเราไม่เป็นคนโลภค่ะเพราะคนโลภมักจะไม่ได้อะไรเลยเราควรระงับความโลภของตนเองให้ได้ค่ะ
3: ครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุวรรณหงสชาดกนะครับคือคนที่โลภมากมักจะไม่ได้รับลาภที่ควรจะได้ครับแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับคือผมจะไม่โลภพยายามห้ามใจตัวเองและไม่ควรไว้วางใจผู้อื่นมากเกินไปครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณทั้ง4คนเลยนะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนๆได้ออกมาสะท้อนในเกี่ยวกับเรื่องของการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะคะก็ถือว่าเพื่อนๆห้องต้นทางนั้นได้มีการนำมาสะท้อนได้อย่างดีเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชาดกคืออะไรคะนักเรียนมีการในเรื่องของข้อคิดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็มีการรู้จักนำข้อคิดนั้นไปปรับใช้นั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนเลยนะคะค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกนั่นเองนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกทำให้เราได้รับข้อคิดซึ่งสามารถนำข้อคิดที่ได้นั้นมาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองนะคะการรู้จักพูดจาให้ดีต่อผู้อื่นแล้วก็ความไม่โลภนั้นนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะนักเรียนถือว่านี่นะคะก็คือสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้ในเรื่องของชาดกในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรกันต่อนั้นให้นักเรียนติดตามรับชมตอนต่อไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่สิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางได้ดังนี้เลยนะคะคือใบงานที่8เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3ค่ะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับชาดกใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็ได้มีการนำข้อคิดต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะถือว่านักเรียนทุกคนนะคะก็มีความเก่งมากๆนะคะที่สามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะนักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อิง
1: ไฮอึบอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ที่เขาว่าติดโควิดอะ
5: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
6: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
7: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
5: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
4: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
8: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
9: มาค่ะ
8: ทิติมาม
9: าค่ะ
8: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
10: มี
8: ใครรู้เปล่า
10: เราได้รู้เวฟติดโควิดโดนกักตัว
11: จริงอ่ะ
10: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
11: หรอกก็ว่าอยู่เราวันนี้ไม่มา
10: ใช
8: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
8: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
10: ได้ค่ะ
8: รีบบอกครูนะ
12: รีบติดต่อแล้วแจ้ง
8: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
13: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
14: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
15: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป
16: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
17: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
16: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
17: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
16: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
18: โอเคไป
19: นะค่ะ
10: เชิญครับมีอะไรครับ
19: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5/2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
10: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
19: ค่ะ
10: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
19: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
10: ่
19: ะ
10: โอเค
19: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับผม
4: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
3: ค่ะหลังนี้ค่ะ
4: โอเค
19: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องกักตัวบ้านเดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับนะเพื่อน
16: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
5: Hello.
2: ขอบคุณทุกคนมากนะ
9: ครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพ
17: มา
9: ดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
13: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะหนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและเช่นเคยค่ะเราอยู่กับเด็กๆที่น่ารักของเราทั้ง30คนนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันและความสนุกจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราได้รู้จักตัวละครมากขึ้นนั้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลายมิติมากขึ้นนั่นเองจากการสะท้อนคิดครั้งที่แล้วเราได้รู้จักสินสมุทรพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรเงือกเท่าโยคีหรือฤาษีเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูพฤติกรรมแต่ละตัวละครกันซึ่งวันนี้เด็กๆจะทำอะไรได้นั้นมาดูกันก่อนค่ะว่าจุดประสงค์ของเราในวันนี้คืออะไรวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้คือ1ระบุปัญหาตัวละครการระบุปัญหาหมายความว่าต้องบอกได้ว่าพระอภัยมณีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนักเรียนคะคุณครูขอสร้างขอบเขตนิดนึงนะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยหมายถึงแค่ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรดังนั้นปัญหาคิดว่าคืออะไรปัญหาของพระอภัยมณีคือการหนีจากนางผีเสื้อถูกต้องไหมเราจะไม่พูดถึงปัญหาโดยภาพรวมทั้งเรื่องนะลูกเฉพาะตอนนี้เท่านั้นดังนั้นหากนักเรียนระบุได้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนี้ผ่านค่ะและ2เมื่อระบุได้แล้วต้องวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาของตัวละครนั้นเกิดขึ้นจากอะไรหนูห้ามคิดเองหนูห้ามใช้ common sense แต่ให้หนูอ้างอิงจากบทประพันธ์ว่ามันมีปรากฏตรงไหนนะคะไม่ระบุว่าอยู่หน้าไหนแต่ระบุว่าเป็นข้อความอะไรนั่นจะได้คะแนนไป1แต้มนะคะถัดมาค่ะพิจารณาการตัดสินใจของตัวละครนะคะซึ่งในข้อที่3เนี่ยหนูต้องแสดงความคิดเห็นออกมาค่ะว่าการตัดสินใจของเขานั้นถูกต้องหรือไม่เราจะมองว่าตัวละครในเรื่องนั้นเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเป็นเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งที่เขากระทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเรามองว่าเขาตัดสินใจถูกต้องไหมหรือเขากระทำที่ทำไปอะค่ะมีเหตุปัจจัยอะไรให้เราใช้ประสบการณ์นะคะจากนั้นทั้งหมดนี้ค่ะก็จะกลายเป็นบทวิเคราะห์ของเราซึ่งก็จะทำให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะคุณครูปลายทางคะนี่คือ3อย่างที่เราจะต้องมาใช้ในการประเมินนักเรียนนะคะดังนั้นคุณครูจะนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมแล้วนะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะอยากจะทบทวนบทเรียนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนระลึกหน่อยนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเคยทำพฤติกรรมอะไรไว้ในเรื่องบ้างนะคะผ่านแคปชั่นนี้เป็นของใครรู้จักคำว่าแคปชั่นใช่ไหมคะเวลาเราอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรืออย่างไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปได้บางครั้งมันเป็นคำบอกเล่าบางครั้งเป็นแค่คำบ่นนะคะดังนั้นดูสิว่าแล้วถ้าหากตัวละครแต่ละตัวมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือเขาจะโพสต์อะไรกันบ้างแล้วโพสต์นี้จะเป็นของใครลองคาดเดากันดูนะคะนักเรียนปลายทางคะมาดูที่แคปชั่นแรกค่ะดูสิลองอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: ี้คิดว่าแคปชั่นนี้เป็นของใครคะตอบซิทุกคนฤาษีฤาษีเล่นโซเชียลมีเดียก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมหนูคาดเดาจากข้อความไหนคะลูกเวรกรรมแท้ๆก็คือเชื่อในเรื่องเวรกรรมและอาสมหนูรู้จักอาสมไหมลูกอาสมคืออะไรคะที่สำนักของเขานะคะก็คือบ้านหลังน้อยๆของฤาษีนั่นเองใช่หรอนี่ไงเจ้าของแคปชั่นก็คือฤาษีโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารนั่นเองค่ะถูกไปแล้ว1ข้อนะคะต่อไปค่ะแคปชั่นที่2จะเป็นของใครนะไหนลองอ่านพร้อมกันสิ
1: ปากโบเมลัดกามมนุษย์ใหญ่ไปชุดยืนหยุดกับนางฟ้าม
0: ีความตัดพ้อแฮะคิดว่าข้อความนี้เป็นของใครดูคนกดไลค์สิขมูขีเป็นคนกดไลค์ใครนะตอบได้ไหม
1: ได
0: ้ใครคะ
1: นางไม่เชื่อผม
0: อุ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะถูกต้องไหมนางเป็นอมนุษย์ด้วยเหรอคะใช่ใช่ไหมคะก็ถูกต้องค่ะชื่อโปรไฟล์นะคะก็ให้นางหน่อยนึงผีเสื้อสมุทรสวยสุดในน่านน้ำนะคะเอาละค่ะแคปชั่นต่อไปค่ะดูสิอ่านพร้อมกัน
1: ตัวโตนะลาชาอยู่แล้วดีนะดีโตอยู่แล
0: ้วแหมอยากจะแหมถึงดาวอังคารค่ะใครคะเนี่ย
1: นาง
0: เงือกนะคะใช่หรือเปล่าสงสัยนางจะต้องแบกอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมแต่สิ่งที่แบกนั้นหล่อก็เลยอภัยให้ได้คำตอบคือเงือกน้อยยังโสดถูกต้องค่ะนางเงือกของเรานี่เองนะคะเราตัวละครนี้ก็ไม่เบาเนอะต่อไปไหนลองอ่านสิแล้วก็อีโมจิสัญลักษณ์เป็นเหมือนตัวที่2ตัวแปลว่าอะไรคะ
1: ร
0: ้องไห้แอบดึงดราม่าเล็กน้อยนะคะใครกดอะไรบ้างเนี่ยเด็กชายสังทองนะคะคิดว่าเป็นใครคะใครเอ่ยใครเอ่ยศิลป์สมุทรใช่ไหมนะเขาเลือกใครอ่ะเขามีแฟนหรอเขาเลือกใครอ่ะพ่อกับแม่จะอยู่กับใครดีนั่นเองก็เป็นศิลป์สมุทรลูกพ่ออภัยนะคะน้อยคนนะคะที่จะกล้าบอกชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าล้อสิ่งสมุดละกันนะเอาละค่ะนี่คือแคปชั่นของตัวละครที่ทำให้เห็นว่าหากพวกเขามีจิตใจเนี่ยเขาจะรำพึงรำพันออกมาอย่างไรนะคะก็ลองดูละกันค่ะว่าถ้าเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยเกิดกับหนูจะรู้สึกอย่างไรจะมีความคิดเห็นคล้ายๆตัวละครหรือเปล่าดังนั้นค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้มาฝึกวิเคราะห์ปัญหาตัวละครกันผ่านกิจกรรมต่อไปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูก็อยากจะเติมความรู้ให้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมดังนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองมองว่าถ้าหากเราพิจารณาเรื่องราวผ่านปัญหาตัวละครนะคะเราจะเห็นอะไรบางอย่างและเราจะได้แง่คิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะประเด็นสำคัญเลยคือ 1. เราจะพิจารณาถึงปัญหาของตัวละคร 2. เราจะมองไปถึงการแก้ปัญหาของตัวละครซึ่งเราต้องอธิบายให้ได้ว่าตัวละครตัวหนึ่งเกิดปัญหาอะไรแล้วเขาแก้อย่างไรถัดมาคือเราคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานั้นนะคะเอาละค่ะมาดูนะครูจะมองภาพใหญ่ให้หนูก่อนครูจะให้เด็กๆเห็นภาพใหญ่ก่อนว่าทั้งเรื่องอะค่ะมันคือปัญหาอะไรถ้ามองดีๆแล้วตอนพระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยหนูดูนะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกการอ่านไปด้วยกันเวลาหนูอ่านหนังสืออะค่ะบางครั้งข้อความมันเยอะมากเลยใช่ไหมดังนั้นเราจะทำให้ข้อความมันมีข้อมูลน้อยที่สุดที่จะทำให้เราจำได้และนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในเรื่องนี้ค่ะ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือปัญหามันเกิดจากนางผีเสื้อสมุทรเขาลักพาตัวพระอภัยมณีไปอยู่ในถ้ำใช่หรือไม่อ่ะคุณครูจะเน้นไปที่ปัญหาก่อนให้เด็กๆได้เห็นนะปัญหาคืออะไรดูนะอ่ะเกิดจากผีเสื้อสมุทรลักพาตัวพระอภัยมณีนี่คือปัญหาใช่ไหมคะเขาบอกว่าแม้การกระทำนี้จะบรรลุความต้องการของนางปัญหาเนี้ยเขาชอบพระอภัยก็เลยหยิบพระอภัยมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมลูกนำพระอภัยมณีมาอยู่ในถ้ำหลังคำว่าแต่มันเป็นข้อความขัดแย้งจำไว้นะเวลาอ่านข้อความสำคัญหรือว่าอยากรู้ว่าประเด็นที่เขาเน้นคืออะไรให้ดูหลังคำเชื่อมที่มีคำว่าแต่ทว่าเพราะมันเป็นใจความสำคัญที่จะบอกเราว่าผู้เขียนต้องการจะเน้นอะไรแล้วหลังคำว่าแต่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าแต่มันขัดต่ออะไรความรู้สึกของพระอภัยมณีแล้วหลังคำว่าเพราะอะค่ะเป็นส่วนขยายข้อความข้างหน้าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันขัดความรู้สึกเพราะว่าอะไรเรื่องของความแตกต่างเรื่องเผ่าพันธุ์นะคะทำให้ส่วนหลังคำว่าทำให้เนี่ยเป็นส่วนขยายก็อาจจะไม่ได้โฟกัสมากแต่หนูก็อ่านไปว่าทำให้เป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันนะคะสุดท้ายพระอภัยมณีก็ต้องหาทางหนีไปนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพระอภัยมณีก็หนีไปนั่นคือภาพใหญ่ของตอนนี้คือพระอภัยหนีไปจากนางถ้าย้อนกลับมาดูจริงๆแล้วเนี่ยหนูคิดว่าปัญหานี้เกิดจากใครเกิดจากใครหรือความสัมพันธ์นี้เกิดจากใครใช่ไหมแต่คุณครูก็ยังไม่เฉลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนหนูอาจจะมองว่าแล้วทำไมพระอภัยมณีไม่เปิดใจแต่ในเมื่อมีลูกไปแล้วใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าก็อยู่ที่นางผีเสื้อสมุทรน่ะทำไมอ่ะในเมื่อเขาไม่รักมันก็คือไม่รักตั้งแต่แรกหรือเปล่าอุ้ยเจ็บเลยใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะดังนั้นมาดูนะคะแล้วขอยังไงกันดีจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะลูกการแก้ปัญหาของเขาอะค่ะเราให้พิจารณาการกระทำของตัวละครแต่ละตัวโดยอ้างอิงจากการบรรยายท่านสุนทรผู้บรรยายอะไรไว้อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญหลักฐานสำคัญที่จะมาเชื่อมถึงความคิดเห็นของหนูว่ามาสนับสนุนความคิดเห็นของหนูว่ามันน่าเชื่อถือเพราะอะไรหรือสมเหตุสมผลหรือเปล่ารวมไปถึงบทสนทนาบางตอนที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีคำบางคำที่บอกว่าปัญหานี้เกิดจากนางผีเสื้อสมุทรหรือทางพระอภัยมณีนะคะหรือจะเป็นมุมมองจากตัวละครอื่นเช่นสินสมุทรเขาลำพึงลำพันอะไรออกมานั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวละครอื่นเขาอยู่นอกปัญหาเขามองกลับมามันเห็นปัญหาชัดกว่านั่นเองนะคะทีนี้คุณครูขอนำตัวละครหนึ่งตัวมาเป็นตัวอย่างให้เพราะว่าใบงานของหนูเนี่ยเราจะแบ่งหน้าที่เลยว่าเราจะวิเคราะห์ตัวละครตัวใดใช่ไหมคุณครูขอเป็นตัวเงือกเท่าให้ดูละกันเป็นเพศชายนะคะก็คือปัญหาของเขาเนี่ยมันเกิดจากว่าไปล่อลวงนางผีเสื้อสมุทรมาเพื่อไม่ให้พระอภัยมณีเขาเรียกว่าไม่ให้พระอภัยมณีโดนนางผีเสื้อสมุทรตามทันแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะคะตรงนี้คุณครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะและเสียชีวิตนะคะปัญหาของเขาก็คือใหญ่อยู่นะปัญหาก็คือไปช่วยคนอื่นจนถึงแก่ความตายแต่ทีนี้ค่ะการสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากว่าเขามองว่าถ้ามุ่งหนีอย่างเดียวมันก็ไม่ทันเพราะนางผีเสื้อสมุทรมีกำลังแรงมากใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้วิธีการที่จะถ่วงเวลานั่นคือวิธีแก้ปัญหาของเขาคุณครูให้เท่านี้คุณครูให้ข้อมูลวิเคราะห์มาให้เท่านี้เพราะตัวละครตัวนี้จะอยู่ในหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแล้วใช่หรือไม่ดังนั้นมันต้องอยู่ที่ความคิดเห็นของหนูต่อไปค่ะว่าแล้วการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่หรือมันมีแนวทางอื่นให้หนูเสนอมานะคะตอนนี้ครูไม่รู้ละว่าฤาษีจะอยู่ที่ใครใช่ไหมคะและตัวละครอื่นๆก็หนูได้รับมอบหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเด็กๆพร้อมที่จะไปสำรวจตัวละครกันหรือยังดังนั้นนักเรียนคะทุกคนจะทำหน้าที่เป็นเสมือนกับผู้วิเคราะห์ปัญหาเป็นเสมือนกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวละครนั้นๆขอให้ทุกคนเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนี้เลยค่ะในช่วง

าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะเปิดเวทีสะท้อนคิดจากวิกฤตตัวละครกันนะคะทำให้เด็กๆได้มุมมองเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของแต่ละตัวละครแต่ละตัวนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องแบ่งกลุ่มนะคะให้เรียบร้อยซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะหนูสามารถเลือกตัวละครตามความเหมาะสมได้เลยอาจจะสุ่มหรืออาจจะเลือกแบบเจาะจงก็ได้นะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อหนูได้รับภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะวิเคราะห์ตัวละครตัวใดให้หนูวิเคราะห์นะเด็กๆต้นทางเราแบ่งตัวละครชัดเจนแล้วใช่หรือไม่เรียบร้อยปลายทางคะก็ต้องรับหน้าที่ไปนะคะแต่ละตัวดังนั้นเวลาเราอ่านเราจะโฟกัสตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะคะมันก็จะทำให้การอ่านของเราเนี่ยมีขอบเขตแคบเข้ามานะคะจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของตัวละครที่ได้รับมอบหมายเน้นย้ำค่ะเน้นย้ำห้ามบอกว่าอ้างอิงจากหน้าไหนแต่ต้องบอกว่าอ้างอิงจากบทไหนเขียนมา1วรรคได้2วรรคได้หรือยกมาทั้งบทได้นะคะเพื่อให้เห็นว่าหนูสามารถอ้างอิงได้จริงดังนั้นพฤติกรรมตรงนี้ค่ะเวลาหนูตอบมามันจะไปสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อที่2นะคะถ้าหนูทำได้การวิเคราะห์ครั้งนี้ถือว่าผ่านนะคะต่อมานี่คือภารกิจของเรานะคะคุณครูจะให้ดูเป็นตัวอย่างพอเป็นแนวทางนะ 1. ระบุปัญหาเป็นข้อความมาค่ะปัญหาเขาเกิดอะไรขึ้น 2. ไหนปัญหาสมมติว่าหนูบอกว่านางผีเสื้อสมุทรนะคะเขาเอาแต่ใจข้อความไหนล่ะคะที่เอาแต่ใจระบุมาในส่วนของอ้างอิงจากนั้นความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนมองว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือยังแล้วตัวหนูมองว่าถ้าเป็นหนูเองหนูจะแก้ไขอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากเห็นนะคะแล้วก็ระหว่างนี้คุณครูจะให้เวลาในการสำรวจข้อความนะคะดังนั้นเวลาตรงนี้จะให้ค่อนข้างเยอะหน่อยนักเรียนปลายทางดำเนินไปพร้อมกันนะคะเพราะถ้าหากภารกิจเราสำเร็จเราจะได้มาแลกเปลี่ยนด้วยกันอย่างครบถ้วนนั่นเองนะดังนั้นมีคำถามไหมลูกหนูสามารถถามแทนเพื่อนปลายทางได้นะคุณครูอธิบายเร็วไปครูขากรี๊ดออกมาแล้วบอกให้ครูอธิบายใหม่กรี๊ดจริงนี่เพื่อนๆตกใจนะคะมีไหมคะถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตให้เวลาเด็กๆค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอกันดังนั้นเด็กๆทุกคนคะเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมานักเรียนปลายทางคะในช่วงนี้หนูสามารถรีโทรทัศน์ลงแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันหากเด็กๆมีพื้นที่คุณครูแนะนำว่าให้นั่งเป็นกลุ่มแล้วขยายเป็นวงกลมจากนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่สำหรับตรงนี้ค่ะถ้าหากนักเรียนบอกว่าหนูอยากชมการนำเสนอของนักเรียนต้นทางก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงขึ้นมาแล้วมาชมพร้อมกันนะคะตอนนี้คุณครูให้เด็กๆนะคะเตรียมตัวเลือกสมาชิกขึ้นมานะคะ1หรือ2คนก็ได้ที่จะมานำเสนอดังนั้นคุณครูขอให้ออกมาทีละกลุ่มนะคะเริ่มจากกลุ่มนางผีเสื้อสมุทรก่อนค่ะนางผีเสื้อสมุทรค่ะนางผีเสื้อสมุทรสามารถนำสมาชิกมาได้2คนนะคะพากันมาได้เลย

0: ่ะเพื่อนๆฟังนะหากหนูมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถยกมือเสนอเพิ่มหลังจากที่เพื่อนนำเสนอจบนะคะ
1: ค่ะกลุ่มหนูได้เป็นนางผีเสื้อสมุทรนะคะปัญหาคือพระอภัยมณีจะคิดหนีนางผีเสื้อสมุทรจึงวางแผนหลอกนางผีเสื้อสมุทรให้ออกจากถ้ำค่ะอ้างอิงจากฝ่ายนางเป็นบทกลอนค่ะฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง่ไปนั่งโซเซาอยู่ริมภูผาขอชีวิตพิษฐานตามตำราต้องอดปลาอดนอนอ่อนกำลังค่ะ
2: ครับสำหรับการแก้ปัญหาของผีเสื้อสมุทรนะครับคือการตามหาพระอภัยมณีครับจะแก้ปัญหาตามผีเสื้อสมุทรไหมนะครับก็คืออาจจะไม่ครับเพราะว่าผีเสื้อสมุทรเนี่ยมีความโมโหจนขาดสติเราควรที่จะใช้อยู่กับตัวเองก่อนครับแล้วก็คิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปครับผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับถึงภายนอกจะดูน่ากลัวแต่ภายในดูน่าสงสารมากครับ
0: ขอบคุณค่ะเด็กๆคะตรงนี้หนูมองด้วยความสงสารถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมุติเป็นนักเรียนครูขอย้อนถามถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกหรือไม่ตามคะมองว่าไงดีสองคนนี้พูดให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยจะตามหรือไม่ตาม
2: ยังไม่ตามครับ
0: เพราะว่า
2: เราควรอยู่กับตัวเองก่อนครับแล้วก็คิดไต่ตองให้ดีก่อนจะทำมันไปแบบขาดสติครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เป็นมุมมองของเพื่อนๆนะคะที่นำเสนอมามีใครอยากเสริมไหมคะไม่เห็นใจค่ะมีไหมเอ่ยทุกคนมองอย่างเห็นใจนะคะต่อไปมาดูที่กลุ่มที่สองค่ะหลังจากที่เรามองนางผีเสื้อสมุทรไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไรต่อไปมาดูอีกคนนึงค่ะก็คือพระอภัยมณีค่ะขอเชิญพระอภัยมณีมานำเสนอได้เลยค่ะปัญหาของพระอภัยมณีคืออะไรและวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเชิญได้เลย
1: ปัญหานะคะพระผีเสื้อสมุทรจับพระอภัยมณีอยู่ในถ้ำแต่พระอภัยมณีไม่มีความสุขเลยเพราะคิดถึงน้องที่พักผ้ากันมานานจากบทความที่ว่าคิดถึงน้องสองชนกที่ปกเกล้าจะซ้อยเศร้าโศกราน่าสงสารด้วยพลักพรากจากมาเป็นช้านานไม่แจ้งกลานว่าข้างหลังเป็นอย่างไรค่ะ
3: การแก้ปัญหานะคะก็คือสินสมุทรและเงือกพาพระอภัยมณีหนีค่ะ
0: มีฉากอธิบายเพิ่มเติมไหมเขาเต็มใจหนีใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะในความคิดเห็นของหนูมองว่ายังไงกับการแก้ปัญหาแบบนี
3: ้รู้สึกว่าเป็นการหนีที่ต้องเสียสละชีวิตของเงือกไปค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นหนูล่ะหนูจะหนีแบบนี้หรือเปล่าใช้ความคิดเห็นได้เลยเขียนพูดให้เพื่อนปลายทางฟังพูดเลยลูกไม่เป็นไรแสดงความคิดเห็นไม่มีผิด
3: ไม่ค่ะ
0: ทำยังไงดีล่ะคะ
3: คิดว่าควรวางแผนให้ดีกว่านี้
0: อ๋อจะได้ไม่มีการสูญเสียใช่ไหมลูกค่ะก็จะเป็นมุมมองของนักเรียนนะคะกลุ่มหนึ่งนะที่จะให้เห็นว่าการหนีในครั้งนี้ก็มีการสูญเสียด้วยก็เลยมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะคะขอบคุณมุมมองจากกลุ่มหนึ่งค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาค่ะถัดมาเมื่อกี้เรามองไปถึงพระอภัยมณีแล้วก็นางผีเสื้อสมุทรไปแล้วต่อไปมาดูคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาก็คือสินสมุทรค่ะสินสมุทรอยู่ไหนมาหาครูหน่อยมาค่ะลูก
4: ค่ะในส่วนปัญหาของสินสมุทรนะคะก็คือสินสมุทรเนี่ยอยากจะช่วยพ่อหนีค่ะเมื่อตัวเองรู้ค่ะว่าแม่ของตนเป็นยักษ์ค่ะอ้างอิงนะคะโดยบทที่อ่านว่าสินสมุทรหยุดดูอยู่นางยักษ์เห็นผิดพักมารดาน่าสงสัย ด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้สงสัยใจออกขวางกลางคงคาและในอีกบทหนึ่งนะคะสินสมุทรฟังเสียงสำเนียงแม่สำเนียงแน่รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัยดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกะราศีไม่มีงามค่ะ
0: ค่ะการแก้ไขปัญหา
5: การแก้ไขปัญหานะคะก็คือสินสมุทรเนี่ยได้คุยกับเงือกแล้วก็ได้ร่วมมือกับเงือกค่ะในการพาพ่อหนีส่วนข้อคิดนะคะก็คือโดยตัวสินสมุทรเนี่ยหนูรู้สึกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ดีแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยการวางแผนของเขาก็อาจจะยังไม่มากพอนะคะ
0: ค่ะเพื่อนๆมองอย่างไรคะในมุมมองเด็กอายุเท่านี้หนูมองเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนฟังนะแล้วสามารถแย้งได้นะคะกลุ่มนี้ไหนในมุมมองของหนูมองว่าไงดี
4: หนูรู้สึกว่าสินสมุทรเนี่ยแก้ปัญหาก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็อยากให้สินสมุทรเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกค่ะก็อยากให้แนะนำให้พ่อกับแม่เนี่ยมาจับเข่าคุยกันค่ะด้วยไม่อยากให้มันเป็นปัญหาของ Family Issue ต่อไปค่ะ
0: เป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เจาะเข้าสู่ประเด็นสังคมได้เลยค่ะมีเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีแล้วถ้าเป็นหนูเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งแรกที่หนูจะทำคืออะไร
5: ก็ถ้าสมมติว่าเป็นในครอบครัวหนูใช่ไหมคะก็ถ้าสมมติว่าเขามีปัญหากันเนี่ยอาจก็เหมือนที่เพื่อนเลยนะคะว่าอยากให้คุยกันก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ลงเอยจริงๆเนี่ยก็ขอให้ก็สุดท้ายขอให้แบบเขาถึงเขาจะทะเลาะกันก็ไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นลูกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเราอยู่กับใครเราก็สบายใจกว่าหรือว่าเราอยู่กับใครเราสะดวกใจมากกว่าก็ไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงหรือถ้าคุยกันแล้วไม่ลงตัวก็ขอให้คนที่เลือกว่าเราจะอยู่กับใครเนี่ยขอให้เป็นตัวเราตัดสินใจเองนะคะ
0: เป็นความคิดเห็นที่ดีและลึกซึ้งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราก็ได้เห็นมุมมองของสินสมุทรในมุมมองของในฐานะลูกนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าการที่พ่อแม่มีความขัดแย้งกันครอบครัวมีปัญหากันกระทบต่อความรู้สึกของเด็กค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะผ่านไปแล้วค่ะพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรและสินสมุทรนะคะถัดมาค่ะจะเป็นตัวละครถัดมาที่จะช่วยเหลือตัวพระอภัยมณีก็คือเงือกค่ะเงือกเชิญค่ะเงือกอยู่ไหนว่ายน้ำมาหาครูแล้วเงือกมีปัญหาอะไรไหนเล่าให้ฟังสิ
6: ค่ะกลุ่มหนูได้เป็นนางเงือกปัญหาของนางเงือกคือ1นางยักษ์ตามนางเงือกตอนพาพระอภัยมณีหนีค่ะ
0: ค่ะ
6: และพ่อกับแม่ได้มาถ่วงเวลาเพื่อช่วยไว้
0: ค่ะมันก็จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะมีบทอ้างอิงไหมลูก
2: บทอ้างอิงนะครับก็จะเป็นจากที่พ่อแม่ได้มาช่วยนะครับจนสุดท้ายเสียชีวิตนะก็คือทั้งสองเงือกเสือกายหมายไม่รอดครับผม
0: ก็ได้เห็นหลักฐานในการอ้างอิงค่ะถัดมาค่ะ
2: ข้าสลับวิธีการแก้ปัญหานะครับหนึ่งการแก้ปัญหาที่หนึ่งนะครับคือมุ่งตรงสู่เกาะแคบพิสดารนะครับแต่ว่าปัญหาที่สองเนี่ยไม่มีการแก้ปัญหาครับเพราะว่าพ่อแม่เขาได้เสียสละครับจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับ
0: ก็ทิ้งความเสียใจไว้ให้สำหรับปัญหานี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูจะแก้ปัญหาอย่างไรในมุมมองของหนูค่ะ
2: เอาจริงถ้าเกิดเป็นผมนะตอนนั้นนั่นก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสติหรือแล้วก็มีเวลาที่คิดมากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีวิธีมากกว่านั้นนะครับเช่นอาจจะเปลี่ยนเส้นทางครับเพราะว่ามีพ่อกับแม่ช่วยถ่วงเวลาครับ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมลูก
2: ไม่มีครับ
0: สำคัญที่สุดนะคะแม้ว่าจะเป็นการนำเสนอที่สั้นกระชับแต่หนูมีคำหนึ่งที่มีพลังแล้วก็เจาะจงมากก็คือคำว่ามีสตินะคะสำหรับปัญหานี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกมาค่ะสุดท้ายนะคะมาเจอกับท่านโยคีค่ะเชิญโยคีมาเลยค่ะจะขี่รุ้งออกมาไหมนะเชิญเลยลูก

0: คุณโยคีมีปัญหาอะไรคะ
1: ผีเสื้อสมุทรมายุ่งเกาะแก้วพิสดารเพื่อมาตามหาพระอภัยมณีครับ
0: มีหลักฐานอ้างอิงไหม
1: มีครับ
0: อ่านให้ฟัง
1: พระโยคีมีจิตคิดสงสารจึงว่าท่านหนีตายหมายเมตเอ๊ะหมายมาหา
0: ไหนลูกหนีตายหมายมาหา

0: อ่านใหม
1: ่หนีตายหมายมาหาเธอลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจาไม่กระจ่างยังคลายแคลงแล้วเสกทรายปลายขว้างมากลางคลื่นดังลูกปืนยิงยักษ์ให้ตักไผ่แค่นี้
0: อ่ะครับผมแล้วขอแก้ปัญหายังไงนะทวนอีกรอบนึงแก้ปัญหาอย่างไรนะ
2: เขาแก้ปัญหาด้วยการช่วยพระอภัยมณีครับแล้วก็ว่านางผีเสื้อสมุทรครับ
0: ก็มีการเจรจาสั่งสอนกันไปถ้าเป็นผมเป็นโยคีจะทำอย่างไร
2: ผมถ้าเป็นผมจะช่วยพระอภัยมณีครับแต่ว่าผมจะบอกกับนางผีเสื้อสมุทรว่าให้ใจเย็นครับโดยที่ไม่ใช่อารมณ์ครับ
0: โดยไม่ใช่อารมณ์ไม่ไปด่าทอด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก็จะเป็นการเพิ่มอารมณ์ความรุนแรงของนางผีเสื้อเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นขอบคุณกลุ่มนี้มากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้นะคะตัวละครของเราก็ออกมานำเสนอครบแล้วนะคะสิ่งสำคัญนะคะอยากจะให้เด็กๆได้มองไปถึงพฤติกรรมตัวละครต่างๆที่ให้แง่คิดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งตัวนางผีเสื้อสมุทรตัวพระอภัยมณีทุกคนล้วนมีปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันแต่สำคัญที่สุดมีกลุ่มหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าการแก้ปัญหาจะต้องมีสติไม่ใช้อารมณ์ข้อความนี้ค่ะเป็นข้อความที่ดีมากๆและอยากจะให้เด็กๆนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะก็คือเรื่องของการใช้สตินะคะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์นั่นเองเอาละค่ะเสร็จสมบูรณ์สำหรับภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าติ๊กผ่านได้เลยนักเรียนปลายทางล่ะคะลูกเป็นอย่างไรบ้างยังไงก็คุณครูปลายทางสามารถนำผลลัพธ์นะคะจากการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มาพูดคุยกันหลังไมค์ได้นะคะและครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนอะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันในช่วงสุดท้ายขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ดีกว่าค่ะช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอะไรนะขมักขม้นขมักขม้นนะคะเป็นคำกริยาทำอย่างตั้งใจหรือทำอย่างเร่งรีบเพื่อให้เสร็จโดยเร็วนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครอย่างขมักขม้นดังนั้นครูอยากถามว่าขมักขม้นเขียนอย่างไร1หรือ2ใครตอบ1มีไหมเอ่ย1มีไหมมี2โอ้หลายคนนะหลายคนโอเคต่อไปกลุ่มต่อมานะคำที่2ค่ะมีใครบอกว่าเติมสระอะยกมือเอาละเสียงแตกนะคะแต่เหมือนจะเป็นแบบที่สองมากกว่าดังนั้นนักเรียนปลายทางคะลองดูซิหนูจะเลือกคำไหนคิดว่าเป็นค่ะ1 2 3คำที่2ค่ะถูกต้องค่ะขออะค่ะมออะกอมักขอมอเอนอขมิ้นขมิ้นโทขม้นขมักขม้นนะคะเอาละค่ะเราได้คำไทยหยอดกระปุกไปแล้วอีกหนึ่งคำดังนั้นคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันกับบทเรียนเกี่ยวกับการถอดรหัสศิลปะการประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณีครั้งที่หนึ่งแน่นอนว่าเราจะนำไปสู่เรื่องของความสวยงามความไพเราะของบทกวีมากขึ้นนะคะดังนั้นครั้งต่อไปค่ะคุณครูปลายทางคะเน้นย้ำเรื่องของการนำหนังสือมานะคะเพราะเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเช่นกันนะคะลูกรวมไปถึงใบงาใบความรู้ใบความรู้ตรงนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะหากท่านดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้กับตนเองได้แต่หากท่านจะให้นักเรียนของท่านได้เรียนตามเราไปนะคะก็สามารถที่จะใช้การบันทึกแทนการใช้ใบงานที่ต้องปริ้นออกมานะคะเพื่อประหยัดทรัพยากรได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับพี่ไนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่ศาลายาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาฏซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทำการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทำการของศูนย์กิเลนครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า GIS ซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสำหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของเรานะครับก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยนะครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสำคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมดหลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยล่ะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบรัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับจะมีการสอบแลบกิ้งซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะโหลดมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปีหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI ENY อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยนะครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้อง
อีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทแวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงและก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและ

0: ปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลด์นั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาครับวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2ก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แลบเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามด้วยนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลด์ทริปครับอย่างเช่นฟิลด์ทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลด์ทริปนิเวศวิทยาครับฟิลด์ทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่าการอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร ES นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidon.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูพวกควบคุมชั้นเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทั้งออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเรื่องของการโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชั่วโมงที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนโจทย์ปัญหาและสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสามารถทำได้โดยขั้นตอนดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนท่องอากาศนะครับขั้นแรกเราทำอะไรกันครับเจอโจทย์ปัญหาเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรครับเมื่อวานนี้ครูบอกเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยการใช้อะไรครับนักเรียนกลุ่ม5นะครับอยากให้ตอบให้นักเรียนปลายทางได้ยินหน่อยครับใช้อะไรครับ
2: ใช้การขีดเส้นครับ
1: ครับเราขีดเส้นใต้ยังไงเอ่ย
2: คำถามที่จะต้องการครับก็ต้องขีด2เส้นครับส่วนสิ่งที่เป็นเนื้อหาก็ขีดแค่เส้นเดียวครับ
1: อย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราจะใช้เส้น1เส้นสำหรับสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบเราจะขีดเส้นใต้2เส้นนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนะครับต่อไปเราจะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับส่วนใหญ่ตัวแปรเราจะอยู่ตรงเส้นกี่เส้นครับตรงเส้น2เส้นนะครับตรงที่เราขีดเส้นใต้2เส้นน่ะมักจะเป็นตัวแปรของเรานะครับขั้นที่3เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับต่อไปเราจะแก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการจากนั้นเราจะตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับสำหรับ5ขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถใช้กับโจทย์ปัญหาได้ทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากชั่วโมงที่แล้วนะครับดังตัวอย่างที่1ของเรานะครับตัวอย่างที่1นะครับ3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9นะครับจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้นเป็นจำนวนใดได้บ้างนะครับเจอโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกทำอะไรดีครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หน่อยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องออกอากาศหลายคนเริ่มวิเคราะห์โจทย์กันเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางครับเราลองขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนคิดว่าในข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับ
1: จำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9ครับ
0: ถูกต้องครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9นะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรครับข้อนี้ครูได้ยินเสียงจากกลุ่มที่3รบกวนถือไมค์ตอบให้นักเรียนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
2: จำนวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใดบ้าง
0: ถูกต้องครับจำนวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใดได้บ้างเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเราจะขีดเส้นใต้2เส้นต่อไปนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนะครับเราจะทำการกำหนดตัวแปรเพื่อแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับข้อนี้นะครับโจทย์ต้องการทราบอะไรครับจำนวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใดได้บ้างดังนั้นเราจะกำหนดตัวแปรแทนอะไรครับถูกต้องครับเราจะกำหนดตัวแปรของเรานะครับแทนจำนวนเต็มบวกในข้อนี้ครูขอให้เป็นตัวแปร x นะครับและโจทย์ให้มาเพิ่มว่า3เท่าของจำนวนเต็มบวกคำว่า3เท่าของจำนวนเต็มบวกคืออะไรครับคือ3 x ใช่ไหมครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับต่อไปหลังจากที่เรากำหนดตัวแปรแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในขั้นที่3เราจะทำการเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับโจทย์กำหนดมาให้3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9นะครับข้อความนี้มีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับมี2คำคือคำว่ามากกว่ากับอยู่ไม่เกินนักเรียนคิดว่าคำหลักของเราคือคำว่าอะไรครับคือคำว่าไม่เกินคำว่าไม่เกินใช้สัญลักษณ์แสดงการไม่เท่ากันเป็นสัญลักษณ์อะไรครับนักเรียนลองสังเกตคำว่าเกินนะครับว่าเกินมีความหมายเดียวกับมากกว่าดังนั้นไม่เกินจะมีความหมายเดียวกับคำว่าไม่มากกว่านั่นก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ3เท่าของจำนวนจำนวน1นะครับที่เป็นจำนวนเต็มบวกมากกว่า15ใช้สัญลักษณ์อะไรแทนครับก็คือ 3x ลบ15ใช่ไหมครับคือ3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแล้วก็9นะครับตอนนี้เราได้อสมการของเรายังครับได้แล้วนะครับต่อไปขั้นที่4นะครับเราจะแก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับครูอยากให้นักเรียนลองแก้อสมการดูก่อนนะครับว่าคำตอบของอสมการจะเป็นอะไรครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนแก้อัตสมการเสร็จแล้วนะครับครูอยากทราบว่าจากอัตสมการนี้ขั้นแรกเราจะกำจัดลบ15อย่างไรครับ
1: นำ15ไปบวกครับ
0: นำ15มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอัตสมการนะครับจะได้ว่า
1: 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ24ครับ
0: ถูกต้องครับต่อไปทำอะไรดีครับ
1: นำ3ไปหารทั้ง2ข้างของอัตสมการครับ
0: ถูกต้องครับหรือนำเศษ1ส่วน3มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอัตสมการจะได้ว่า
1: x น้อยกว่าหรือเท่ากับ24ครับเอ้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ครับ
0: x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนแก้อัตสมการนะครับเรากำหนดให้ x แทนจำนวนเต็มบวกจำนวน1ใช่ไหมครับและเราแก้อัตสมการได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นักเรียนคิดว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เป็นอะไรได้บ้างครับก็คือเริ่มต้นที่1นะครับ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยจนถึง8นะครับถามหน่อยถ้า x เป็น1นะครับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เป็นจริงไหมครับเป็นจริงแต่โจทย์บอกว่า3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวน1มากกว่า15 3คูณ1ได้อะไรครับ3 3มากกว่า15ไหมครับไม่มากกว่าแสดงว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า8ทุกจำนวนเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็เป็นจำนวนเต็มบวกแต่1คูณ3ยังไม่ถึง15เลยนะครับดังนั้นเราจะต้องลองพิจารณาอีกอัตสมการหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ในข้อนี้นะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกว่า3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้นเนี่ยมากกว่า15ใช่ไหมครับแค่ข้อความนี้นะครับ3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนนั้นมากกว่า15เขียนเป็นอัตสมการได้อะไรครับจะได้เป็น 3x มากกว่า15 3x มากกว่า15แสดงว่าคำตอบของอัตสมการนี้ก็คือ x มากกว่า5นักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะครับว่าจาก 3x มากกว่า15จะได้ x มากกว่า5เนี่ยเรามีขั้นตอนในการกำจัดจำนวนที่ไม่ใช่ x ยังไงนะครับจากการแก้อัตสมการของเรานะครับเราได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8กับ x มากกว่า5นะครับจากข้อความนี้นะครับเราอาจจะเขียนเป็นอัตสมการใหม่ได้เป็น x มากกว่า5และน้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับซึ่งจำนวนเต็มที่มากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ก็คือ6 7และ8นะครับดังนั้นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือ6 7และ8นะครับณตอนนี้เราแก้อัตสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเข้าสู่ขั้นที่เท่าไหร่ครับขั้นที่5นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับจากโจทย์ของเรานะครับถ้าจำนวนเต็มบวกของเราคือ6นะครับ3เท่าของ6ก็คือ3คูณ6ได้18นะครับ18มากกว่า15ใช่ไหมครับอยู่ไม่เกิน9จริงไหมครับ

เป็นจริงนะครับต่อไปถ้าจำนวนเต็มบวกของเราคือ7 3คูณ7ได้21และ21มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับต่อไปถ้าจำนวนเต็มบวกของเราคือ8 3คูณ8ได้24 24ก็มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9จริงไหมครับจริงนะครับก็จะได้การตรวจคำตอบในลักษณะนี้ครับ

0: สำหรับโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับตัวอย่างที่2นะครับโจทย์บอกว่าในห้องเรียนห้องหนึ่งอัตราส่วนของน้ำหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น3:4นะครับถ้าน้ำหนักรวมของนักเรียนชายเป็น 787.5 กิโลกรัมและน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับอยากทราบว่าในห้องนี้มีนักเรียนหญิงอย่างน้อยกี่คนครับข้อมูลเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับเยอะมากเลยมีทั้งน้ำหนักรวมน้ำหนักเฉลี่ยจำนวนนักเรียนหญิงอีกนะครับดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเหมือนเดิมครับค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะทำการอะไรครับเราจะวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรครับเริ่มต้นนะครับเราจะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นในสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับข้อนี้คือโจทย์กำหนดให้ยาวเลยครับอัตราส่วนของน้ำหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น3:4นะครับถ้าน้ำหนักรวมของนักเรียนชายเป็น 787.5 กิโลกรัมและน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกรัมนักเรียนเห็นความสัมพันธ์อะไรในนี้ไหมครับจะเป็นอัตราส่วนของน้ำหนักรวมนะครับของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงและมาเป็นน้ำหนักรวมของนักเรียนชายและให้เป็นน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงนะครับจากข้อมูลของพวกนี้นะครับโจทย์อยากได้จำนวนนักเรียนหญิงโจทย์ให้น้ำหนักรวมมาไปน้ำหนักเฉลี่ยและหาจำนวนนะครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตตรงคำว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงก่อนนักเรียนคิดว่าน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยมีวิธีการหาอย่างไรครับนักเรียนปลายทางลองสังเกตตรงนี้ดีนะครับน้ำหนักเฉลี่ยมาจากอะไรครับ
1: การหาน้ำหนักเฉลี่ยคือการนำน้ำหนักทั้งหมดไปรวมกันค่ะแล้วก็นำไปหารด้วยจำนวนของนักเรียนหญิงทั้งหมดในห้องค่ะ
0: ถูกต้องนะครับอย่างครับปุ่มเพื่อนๆหน่อยครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงสามารถหาได้จากนำน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงไปหารด้วยจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมดนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราต้องหาน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงให้ได้ก่อนถึงจะหาจำนวนนักเรียนหญิงได้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ของเราได้ให้น้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงมาไหมครับไม่ให้นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับก่อนที่จะไปหาจำนวนนักเรียนหญิงนะครับเราต้องหาน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงให้ได้ก่อนนะครับซึ่งน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเราจะหาจากข้อมูลแรกที่โจทย์ให้มาคือ

0: อัตราส่วนน้ำหนดรวมของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น3ต่อ4นะครับดังนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องหาน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงจากข้อมูลพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ให้หานะครับโจทย์กำหนดให้น้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเนี่ยเรากำหนดให้เป็น M กิโลกรัมต่อไปข้อนี้นะครับเราจะแก้สมการก่อนนะครับเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับครูจะให้น้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเนี่ยเป็น M กิโลกรัมก่อนนะครับเราพบว่าน้ำหนักรวมของนักเรียนชายเนี่ยเป็น 787.5 กิโลกรัมใช่ไหมครับน้ำหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเนี่ยเป็น3ต่อ4จากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราจะเขียนเป็นสมการได้เศษ3ส่วน4มาจากอัตราส่วนนะครับเป็น3ต่อ4เท่ากับ787.5 นะครับซึ่ง 787.5 เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับน้ำหนักรวมของนักเรียนชายคือ3นะครับส่วนด้วย M M คือน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงนะครับนะครับข้อนี้นะครับจะเป็นการนำอัตราส่วนมาใช้ในการแก้สมการนะครับโจทย์กำหนดอัตราส่วนของน้ำหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ำนักเรียนหญิงเป็น3ต่อ4นะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ3ส่วน4นะครับเนื่องจากน้ำหนักรวมของนักเรียนชายเนี่ยเป็น 787.5 ดังนั้น 787.5 เนี่ยจะอยู่ให้ตรงกับจำนวน3นะครับแล้วก็ M อยู่ให้ตรงกับ4นะครับเราจะแก้สมการข้อนี้แก้ยังไงดีครับเราจะใช้การคูณไขว้นะครับจากสมการของเรานะครับเราคูณไขว้ไปได้ 3m เท่ากับ 787.5 คูณกับ4นะครับแก้สมการเพื่อหาค่า m โดยการนำเศษ1ส่วน3มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการจะได้ m เท่ากับ 1,050 นะครับนักเรียนปลายทางลองตรวจสอบความถูกต้องของการแก้สมการนี้นะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับณตอนนี้นะครับเราได้ m เท่ากับ 1,050 ซึ่ง 1,050 นะครับเป็นน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงนะครับณตอนนี้ข้อมูลของเรานะครับจะได้ว่าน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น 1,050 กิโลกรัมนะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับเรากลับไปวิเคราะห์โจทย์ใหม่นะครับณตอนนี้นะครับเราได้น้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น 1,050 กิโลกรัมแล้วนะครับและน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็นยังไงครับข้อนี้น้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับเราจะให้ในห้องนี้นะครับมีนักเรียนหญิงอยู่ทั้งหมด n คนนะครับจากสูตรของเราน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับน้ำหนักรวมหารด้วยจำนวนคนเราจะได้ว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเท่ากับ 1,050 หารด้วย n นะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเนื่องจากน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้อะสมการเป็นเศษ 1,050 ส่วน n น้อยกว่า50นะครับได้อะสมการของเราแล้วขั้นต่อไปทำอะไรต่อดีครับขั้นที่4นะครับแก้อะสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับข้อนี้มีวิธีการทำยังไงครับเมื่อกี้มีคนแอบตอบอยู่จากกลุ่มที่1
1: เปลี่ยนจากหารเป็นคูณครับ
0: เปลี่ยนจากหารเป็นคูณเปลี่ยนอะมาถึงจำนวนใดครับ
1: n ครับ
0: ถูกต้องครับคือเราจะนำเอ็นมาคูณเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการนะครับนำคูณเอ็นเข้าไปนะครับจะได้ว่าอสมการของเราก็คือ1050น้อยกว่า

ได้21น้อยกว่า n นะครับแต่ทีนี้นะครับ21น้อยกว่า n เราไม่นิยมเขียนให้ตัวแปรอยู่ทางด้านขวามือนะครับอ่ะเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับจาก21น้อยกว่า n เราสามารถพิจารณาได้อีกแบบหนึ่งก็คือ n มากกว่า21นะครับn ของเราแทนจำนวนนักเรียนหญิงใช่ไหมครับคำตอบของอัตราการคือ n มากกว่า21หมายความว่าในห้องนี้มีนักเรียนอย่างน้อยกี่คนครับ22อุ๊ยเราแก้อัตราการได้21แต่ทำไมเราคำตอบของเราเป็น22นักเรียนพอมีคำอธิบายไหมครับเพราะว่าคำตอบของเราคือจำนวนนักเรียนหญิงต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า21ซึ่งจำนวนเต็มที่มากกว่า21ก็คือ22 23 24เป็นต้นไปนะครับแต่โจทย์ต้องการถามหาจำนวนที่น้อยที่สุดดังนั้นเราจึงตอบ22คนครับต่อไปเราจะตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับถ้าน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น 1,050 กิโลกรัมนะครับจะได้อัตราส่วนน้ำหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น 787.5 ต่อ 1,050 หรือทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้3ต่อ4ครับซึ่งอัตราส่วนเนี้ยเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับและถ้าเกิดว่าในห้องนี้นะครับมีนักเรียนหญิงอย่างน้อย22คนนะครับเรานำน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเนี่ยก็คือ 1,050 นะครับไปหารด้วย22นะครับซึ่งมีค่าประมาณ 47.73 กิโลกรัม 47.73 กิโลกรัมเนี่ยน้อยกว่า50กิโลกรัมไหมครับน้อยกว่า50กิโลกรัมซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างเกี่ยวกับการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่9นะครับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่ครูอยากเน้นให้นักเรียนลองทำคือข้อที่2นะครับ

ตอนนี้นักเรียนในห้องออกาศหลายคนนะครับทยอยทำข้อที่2กันเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นะครับครูอยากเฉลยข้อที่2ก่อนนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่2ของเรานะครับขั้นตอนแรกเราจะขีดเส้นใต้เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมครับข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดให้รถยนต์คันแรกเนี่ยแล่นด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2แล่นด้วยอัตราเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับเงื่อนไขเพิ่มเติมคือถ้ารถยนต์ทั้ง2คันเนี่ยแล่นออกจากจุดเริ่มต้นเวลาเดียวกันได้ระยะทางรวมกันมากกว่า450กิโลเมตรนะครับโจทย์ถามว่ารถยนต์แต่ละคันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับข้อนี้ครับครูจะให้ t แทนเวลาที่รถยนต์ทั้ง2คันเนี่ยใช้เดินทางหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับรถยนต์คันแรกเนี่ยแล่นด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับจากความสัมพันธ์อัตราเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลานะครับเราจะได้ว่าระยะทางจะเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาใช่ไหมครับดังนั้นคันที่1เนี่ยจะแล่นด้วยระยะทาง80 t กิโลเมตรนะครับ80คูณกับ t นะครับต่อไปรถยนต์คันที่2เนี่ยเนื่องจากว่าแล่นด้วยอัตราเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับนั่นคือระยะทางของคันที่2จะเป็น70 t กิโลเมตรนะครับหลังจากที่เรากำหนดตัวแปรเสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างสมการที่สมกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับเนื่องจากรถยนต์ทั้ง2คันเนี่ยได้ระยะทางรวมกันมากกว่า450กิโลเมตรนะครับระยะทางรวมกันมากกว่า450กิโลเมตรระยะทางคันที่1เป็น80 t ระยะทางคันที่2เป็น70 t นำมาบวกกันจะต้องมากกว่า450นะครับจากนั้นเราก็แก้อสมการนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับปลายทางได้นะครับว่าจากอสมการของเรานะครับหาคำตอบได้อะไรนะครับซึ่งครูคิดได้ t มากกว่า3นะครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ารถยนต์แต่ละคันของเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้ได้ระยะทางรวมกันมากกว่า450กิโลเมตรนะครับหลังจากที่เราได้คำตอบของอสมการแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับถ้าเกิดว่ารถยนต์คันแรกเนี่ยใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะครับรถยนต์คันแรกใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะครับจะได้ระยะทาง240กิโลเมตร240กิโลเมตรนี้มาจากอะไรครับมาจากอัตราเร็วคูณกับเวลานะครับคันแรกอัตราเร็วคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาคือ3ชั่วโมงนะครับ8คูณ3ได้24นะครับดังนั้น80คูณ30จะกลายเป็น240นะครับดังนั้นถ้ารถยนต์คันแรกเนี่ยใช้เวลาเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงนะครับระยะทางก็ต้องมากกว่า240กิโลเมตรด้วยนะครับทำนองเดียวกันนะครับกับคันที่2ถ้าคันที่2ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงจะได้ระยะทาง210กิโลเมตรดังนั้นถ้าคันที่2เนี่ยเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงระยะทางก็จะมากกว่า210กิโลเมตรนะครับดังนั้นถ้ารถ2คันใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงนะครับรถยนต์ทั้ง2คันเนี่ยจะเดินทางได้ระยะทางมากกว่า240บวก210ก็คือ450กิโลเมตรซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ครับ

น่าจะเหลือแบบฝึกหัดข้อที่1กับข้อที่3ใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนท่าออกอากาศเนี่ยลองนำข้อที่1กับข้อที่3นะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและตรวจกับคุณครูปลายทางนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปบทเรียนที่เราได้รับจากชั่วโมงนี้นะครับ

0: ำหรับในห้องออกอากาศครับมีนักเรียนคนหนึ่งอยากจะอาสานำเสนอผลสรุปที่กลุ่มตัวเองได้รับนะครับขอเชิญครับ
1: สำหรับการสรุปนะคะมีในการแก้โจทย์ปัญหาอัดสมการมี5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะคือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะซึ่งในวิธีนี้เราจะใช้เทคนิคโดยการขีดเส้นใต้ค่ะในขั้นตอนที่2นะคะเราจะกำหนดตัวแปรค่ะในขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะสร้างอัดสมการขึ้นมาค่ะและในข้อที่4นะคะเราก็จะทำการแก้อัดสมการตามเงื่อนไขค่ะแล้วก็ข้อที่5ค่ะตรวจสอบว่าอัดสมการของเราตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้ผลสรุปเหมือนกับที่เพื่อนในห้องออกอากาศสรุปไหมครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนดังที่เพื่อนบอกไปนะครับครูขอขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรนะครับเราจะใช้การขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้1เส้นแสดงเพื่อแสดงว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับและเส้นใต้2เส้นเราจะขีดในสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะครับขั้นที่2นะครับเราจะกำหนดตัวแปรนะครับแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับขั้นที่3นะครับหลังจากกำหนดตัวแปรแล้วเราจะเขียนอัดสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ขั้นที่4ได้อัดสมการแล้วเราก็จะแก้อัดสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับและขั้นที่5นะครับจะเป็นการตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาการแก้อัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสำหรับเนื้อหาในคาบต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการที่ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตจริงนะครับกับเรื่องของอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชีวิตจริงนะครับสำหรับที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่5เรื่องกล่องสุ่มการ์ดสัตว์น่ารักนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนความรู้เรื่องอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับว่าความหมายของมันคืออะไรและมีวิธีการแก้อัดสมการอย่างไรครับแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เสียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราต้องไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
4: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
0: อ้าว
4: ฮะเขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
4: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
4: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จัง
6: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
7: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2 เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ

0: คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
3: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศ

0: ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยธรรมเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือสติมูเลเตอร์ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง

0: หมอครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: หล่อเล้ง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำสถานการณ์ภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershockอยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:30

0: 7นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามากอสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจากอัฟเตอร์ช็อคจะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
2: ประเทศไทยเรามีหรือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
1: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
0: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เต็มเป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
3: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้

0: ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus 40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทย plus เพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
0: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
2: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
1: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
2: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดทกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
3: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย สำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

0: และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
7: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
7: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
7: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
6: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เราเข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้าสู่พาร์ทเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรมสแคชนะคะที่ซึ่งชื่อเรื่องในวันนี้นะคะนั่นก็คือเก็บแต้มให้ถึงฝันนะคะตอนนี้นักเรียนได้ประจำที่นั่งเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1 นะคะเข้าใจการใช้งานบล็อกคำสั่งและการสร้างตัวแปรนะคะ 2. เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขของบล็อกคำสั่งเกมนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมบล็อกคำสั่งนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมกันก่อนอันดับแรกเลยนะคะปลายทางและต้นทางนะคะให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสแคชขึ้นมานะคะนักเรียนจะเปิดโปรที่เป็นโปรแกรมที่นักเรียนดาวน์โหลดนะคะไว้ในเครื่องก็ได้หรือนักเรียนจะใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้แต่นักเรียนจะต้องทำไมคะล็อกอินเข้าใช้งานทุกครั้งนะคะเพราะว่าทำไมเราจะได้มีงานโปรเจกต์ของเราอยู่ในบัญชีของเราถูกต้องไหมคะนะคะเวลาที่นักเรียนทำไมจะย้อนกลับไปดูงานเก่าๆหรือถ้าสมมติว่าในชั่วโมงเนี่ยเราทำงานไม่บรรลุนะคะเป้าหมายที่เราวางไว้ครั้งหน้าเราจะได้มาทำต่อเข้าใจนะคะตอนนี้นักเรียนล็อกอินเข้าระบบของตัวเองหรือยังเข้าแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอรอปลายทางนิดหนึ่งนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่หรือเข้าไปที่นะคะเว็บไซต์ของสแคชได้เลยนะคะถ้านักเรียนเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสแคชนะคะเราจะเห็นว่าทำไมโปรแกรมสแคชเนี่ยจะมีตัวอะไรคะที่เป็นตัวการ์ตูนเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นอะไรคะเป็นแมวแมวสีอะไรเนี่ยแมวสีส้มนะเป็นไงความเรื่องลือของแมวสีส้มเป็นยังไงโซนไหมโซนนะคะดูให้ดีนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะคะการแก้ปัญหาด้วยสแคชนะคะก็คือช่วยให้ผู้ใช้เนี่ย เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยวิธีที่น่าสนใจนะคะสามารถนำโปรแกรมสแคชมาใช้สร้างสื่อเกมและแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายรวดเร็วนะคะช่วยให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนอีกด้วยนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเมื่อตอนประถมจำได้ไหมนะคะอันนั้นเราเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยเงื่อนไขต่างๆถูกต้องไหมคะแบบลำดับแบบทำซ้ำใช่ไหมแบบวนลูปนะคะแบบมีเงื่อนไขต่างๆนะคะตอนม.1กับม.2เราก็เรียนแล้วถูกต้องไหมคะตอนม.2จำได้ไหมเรียนอะไรไปตัวดำเนินการบูลีนใช่ไหมคะแล้วก็การสร้างตัวแปรต่างๆก็เรียนแล้วเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขคำสั่งต่างๆก็เรียนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนในระดับชั้นม.3 อีกแต่จะเป็นอะไรคะการเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้นะคะในหน่วยแรกก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันใช่ไหมนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะ IoT จำได้ไหมวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับโปรแกรมสแคชเพื่ออะไรคะเอาทักษะต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทบทวนการใช้งานโปรแกรมสแคชนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนได้เลยเดี๋ยวครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะสาธิตไปด้วยว่ามีบล็อกคำสั่งไหนบ้างที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ดีไหมคะนะคะนักเรียนเริ่มปฏิบัติลงมือตามคำสั่งของครูได้เลยค่ะ

่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเรียนเข้าใช้งานได้หรือยังคะได้แล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนนะคะนักเรียนก็ทบทวนไปตามครูนะดูนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอโปรแกรมสแคร์ถูกต้องไหมคะครูเนี่ยใช้ลักษณะออนเว็บนะคะใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละฟังก์ชันหรือเมนูต่างๆเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะจะมีส่วนที่เป็นอะไรคะบล็อกคำสั่งเห็นไหมคะจะมีส่วนที่เป็นบล็อกคำสั่งแล้วก็ส่วนที่เป็นอะไรคะการเขาเรียกว่าสเตทที่เป็นเอาไว้สำหรับเขียนโปรแกรมเห็นไหมคะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าอะไรคะจะมีตัวละครที่เป็นแมวสีเหลืองสีส้มนะคะสีส้มอยู่ตรงอะไรคะสเตทที่เป็นเวทีเห็นไหมคะแล้วก็ทางด้านบนจะมีอะไรคะปุ่มโกเห็นไหมเมื่อเราทำไมคะต้องการทดสอบโปรแกรมเราก็ต้องทำไมไปกดที่ธงสีเขียวตรงนี้เห็นไหมคะนะในนี้เนี่ยนักเรียนจะมีนะคะคำสั่งนะคะคำสั่งการใช้งานเนี่ยนะคะไล่ลงมาเลยเห็นไหมที่มีสีนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าจะเป็นอะไรคะคำสั่ง motion เห็นไหมคะแล้วก็มีคำสั่ง look sound event control setting นะคะ operator นะคะแล้วก็คำสั่งตัวแปรต่างๆการสร้างบล็อกต่างๆนะคะนักเรียนเห็นไหมเอาลองคลิกดูซิลองหรือฟื้นความทรงจำหน่อยซิว่าเราเคยใช้งานอะไรไปบ้างนะคะนักเรียนยังไม่ต้องแต่งตัวละครนะคะยังไม่ต้องแต่งตัวละครนะเรายังไม่ได้ใช้งานตรงนั้นส่วนตรงนั้นนะคะได้ไหมคะไปทางท่านหรือเปล่า

ตอนนี้ต้นทางก็กำลังอะไรคะทบทวนการใช้งานโปรแกรมอยู่นะคะทีนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะบล็อกคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นบล็อกคำสั่งตัวแปรนะคะหรือว่าการใช้งานเขาเรียกว่าบล็อกคำสั่งที่เอาไว้ดำเนินการเกี่ยวกับตัวแปรนะคะทีนี้เรามาดูบล็อกตัวแปรนะคะก็คือบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการต่างๆกับตัวแปรทั้งตัวแปรเดียวนะคะแล้วก็ที่เป็นลิสต์รายการนะคะเมื่อเริ่มต้นจะมีเพียงแค่ปุ่มอะไรคะสำหรับสร้างตัวแปรหรือรายการเท่านั้นหลังจากการสร้างตัวแปรหรือรายการแล้วบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้ใช้งานนะคะได้เรียนเห็นหรือยังนะคะบล็อกคำสั่งนี้สีอะไรสีอะไรคะดูดีๆนะดูดีๆนะดูที่ของเราเป็นหลักดูที่ของเราเป็นหลักสีอะไรคะบล็อกสีอะไรสีส้มนะคะการใช้งานโปรแกรมสแคดเนี่ยนักเรียนจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์ด้วยถูกต้องไหมเราจะทำการสังเกตง่ายๆนักเรียนจะเห็นว่าใบที่เป็นใบกิจกรรมครูก็เป็นสีมาให้ถูกต้องไหมคะนักเรียนจะง่ายต่อการดูนะคะ

ทีนี้นักเรียนดูที่หน้าจอโปรแกรมครูนะนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นักเรียนดูเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอะไรคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรและอะไรคะลิสต์รายการถูกต้องไหมนะคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราคลิกไปเนี่ยนักเรียนมันอาจจะยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรถูกต้องไหมคะต้องทำไมต้องสร้างตัวแปรก่อนนะคะนักเรียนก็ทำไมสามารถสร้างสมมุตินะนะคะครูอาจจะทำไมสร้างตัวแปร i ขึ้นมาเห็นไหมคะนักเรียนลองสร้างสิลองสร้างตัวแปรด้วยบล็อกคำสั่ง variable นะหรือบล็อกคำสั่งตัวแปรนะคะลองเล่นดูก่อนนะให้คุ้นเคยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ครูสร้างตัวแปรอะไรตัวแปร i ตอนนี้ขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมคะใช่ไหมลองสร้างอีกสักตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวแปรอะไรดีช่วยกันคิดซิเร็ว n ก็ได้ n ก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็กดโอเคเห็นไหมทีนี้เวลาเราใช้งานเมื่อเราต่อกับบล็อกคำสั่งแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทำไมเลือกได้ว่านักเรียนจะใช้ตัวแปรไหนแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะคะอันนี้คือทบทวนการสร้างตัวแปรได้ไหมคะลองสร้างดู

เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้ทบทวนนะแล้วก็ครูได้สาธิตการสร้างตัวแปรไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการทบทวนนะทีนี้เรามาเตรียมพร้อมเข้าสู่บทเรียนแล้วก็กิจกรรมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมแล้วนะคะนะนักเรียนจะเห็นว่านะคะในหน้าจอครูเนี่ยนะคะมีลิงก์ URL ที่ไปสู่โปรเจกต์นะซึ่งเป็นเกมอะไรคะเกมอะไรชื่ออะไรเก็บแต้มให้ถึงฝันตามชื่อเรื่องของวันนี้เลยถูกต้องไหมนะคะให้นักเรียนพิมพ์เข้าไปนะคะพิมพ์ URL นี้เข้าไปแล้วลองเล่นเกมนี้ดูซินะคะว่าลักษณะของเกมเขาเล่นกันยังไงนะคะ

ใครเข้าได้แล้วนะคะนักเรียนลองเล่นเกมดูซิมีตัวละครอะไรบ้างนะคะขยายจอให้ใหญ่ๆเลย

วิธีการเล่นคืออะไรคะพอนักเรียนเข้าไปแล้วถูกต้องไหมเข้าไปถึงโปรเจกต์แล้วใช่ไหมที่เป็นเกมเก็บแต้มไม่ถึงฝันแล้วที่ลักษณะเหมือนอะไรคะตัวละครกำลังจะยิงลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งมีทั้งหมดกี่สีมีสีอะไรบ้างคะสีฟ้าม่วงเหลืองนะคะนักเรียนดูด้วยนะว่าตอนที่ตัวละครทำไมคะตัวละครที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยนะคะกระทำกับอะไรคะลูกโป่งนะมีลักษณะอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดูให้ดีนะสังเกตให้ดีนะนักเรียนจดข้อสังเกตลงไปในใบกิจกรรมก็ได้เห็นไหมเมื่อกี้นี้ขึ้นคำว่าเกมโอเวอร์มาด้วยของครูนะคะพอนักเรียนเป็นยังไงบ้างปลายทางราคาเป็นยังไงบ้างจะมีตัวละครอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะมีแมวใช่ไหมมีลูกศรถูกต้องไหมคะลูกศรสีอะไรลูกลูกศรสีอะไรคะสีชมพูลูกโป่ง3ลูกตามสีนะคะ

นอกจากว่าคำว่าเกมโอเวอร์แล้วมีอะไรอีกเออมีขอแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมคอนเกรสใช่ไหมนะคะแสดงว่าด้านบนที่เป็นอะไรนักเรียนเห็นคำว่าบอททอมที่เป็นแรนดอมไหมคะเห็นไหมคะเขาจะสุ่มใช่ไหมแล้วให้เราทำอะไรให้ทำอะไรคะให้ยิงลูกโป่งตามใช่ไหมตามแต้มที่เขาแรนดอมสุ่มขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนจะต้องรู้อะไรรู้ว่าการยิงแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยลูกโป่งทำไมคะแต่ละลูกได้เท่าไหร่ถูกต้องนะคะลองเล่นก่อนลองเล่นก่อน

่ะทีนี้เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่องเก็บแต้มให้ถึงฝันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมนะคะทีนี้นะคะดูคำชี้แจงให้ดีนะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้ศึกษาตัวอย่างเกมเก็บแต้มให้ถึงฝันแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะในนี้เนี่ยเขาจะถามว่าใช้ปุ่มจุดๆเพื่อบังคับตัวละครลูกศรขึ้นแสดงว่าเป็นปุ่มอะไร arrow อะไรคะ arrow key up แบบนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะนักเรียนก็ทำไมเติมคำตอบลงไปในอะไรคะใบกิจกรรมเลยในหน้าแรกเห็นไหมคะช่วยกันปรึกษากันได้นะคะแต่ว่าใบกิจกรรมเนี่ยครูให้นักเรียนบันทึก2คนต่อ1ใบนะเพราะว่าถ้าบันทึกเป็นกลุ่มเรานั่งทำไมคะเรานั่งลักษณะแบบหน้ากระดานถูกต้องไหมนะคะมันจะไม่สะดวกนักเรียนก็ปรึกษากันได้ภายในกลุ่มนะคะพอต่อมาเขาบอกว่าอะไรคะลูกศรอะไรลูกศรขึ้นใช่ไหมและใช้ปุ่มอะไรเมื่อกี้นี้ arrow key up ใช่ไหมต่อไปคือปุ่มอะไรคะarrow key down นะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมที่ 1.3 เรื่องเก็บแต้มให้ถึงฝันนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะให้ตัวแทนนะคะตัวแทนต้นทางนะคะนำเสนอคำตอบดีไหมเป็นการเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ไปทางเดี๋ยวนักเรียนดูคำตอบด้วยนะนะคะว่าเป็นไปตามที่ทำไมคะเพื่อนนำเสนอหรือที่ครูแนะนำไปไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าแรกก่อนนะคะในหน้าแรกเนี่ยเขาจะทำไมคะให้เราอธิบายใช่ไหมหลักการทำงานในเกมนี้นะคะที่เป็นอะไรคะลูกศรยิงลูกโป่งนะคะที่เป็นลูกศรยิงลูกโป่งนะตัวแทนคนไหนคะยกมือเลยค่ะยกมือเลย
1: ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือใช้ปุ่ม arrow key up เพื่อเป็นการบังคับตัวละครลูกศรให้ขึ้นปุ่มให้ขึ้นค่ะแล้วต่อมานะคะใช้ปุ่ม arrow key down เพื่อบังคับตัวละครลูกศรให้ลงมาค่ะต่อมานะคะใช้ปุ่ม space bar ค่ะเพื่อยิงลูกศรออกไปให้โดนลูกโป่งสีต่างๆค่ะโดยเมื่อตัวละครลูกศรนะคะเคยสัมผัสกับตัวละครลูกโป่งต่างๆโดยถ้าสัมผัสลูกโป่งสีฟ้านะคะจะได้5คะแนนสีม่วงจะได้3คะแนนและสีเหลืองจะได้1คะแนนค่ะโดยคะแนนสะสมที่เก็บอยู่ในตัวแปรนะคะจะมีชื่อตัวแปรว่า point ค่ะจะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อตัวละครเนี่ยสัมผัสลูกโป่งสีต่างๆเพื่อเก็บคะแนนให้ได้เท่ากับที่โจทย์กำหนดให้นะคะซึ่งจะเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า random แล้วเมื่อเก็บคะแนนได้ครบตามที่กำหนดนะคะและเมื่อเก็บคะแนนได้ครบตามที่ตัวขออภัยค่ะและเมื่อเก็บคะแนนได้ครบตามที่กำหนดตัวละครแมวจะพูดว่า congratulation ค่ะแต่หากเก็บคะแนนได้เกินกว่าคะแนนที่โจทย์กำหนดให้ตัวละครจะพูดว่าเกมโอเวอร์ค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะทีนี้ถ้านักเรียนเข้าใจนะคะหลักการทำงานของเกมแล้วนักเรียนก็ทำไมคะสามารถทำไมครั้งหน้านะสามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีโจทย์ให้ด้วยให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปคืออะไรเขียนโปรแกรมเก็บเกมเก็บแต้มให้ถึงฝันนะคะเดี๋ยวครูขอย้อนนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงคำตอบในกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนจะใช้ปุ่มที่เป็นอะไรคะ arrow key ก็ได้หรือว่าเป็นปุ่ม arrow อย่างเดียวก็ได้นะคะนะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่าตัวละครแมวทำหน้าที่สุ่มตัวเลขและตรวจสอบคะแนนนะคะข้อที่1 1ใช้ปุ่มอะไรคะตัวแปรชื่อว่าอะไรเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าอะไรคะrandom นะคะต่อมาข้อที่ 1.2 นะคะสร้างตัวแปรชื่อตัวแปรชื่ออะไรคะpoint เพื่ออะไรคะเก็บคะแนนสะสมเมื่อผู้เล่นยิงลูกศรโดนลูกโป่งถูกต้องไหมได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะแสดงว่าทำไมคะในนี้เนี่ยตอนนี้เราสร้างตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวละ2ตัวนั่นคือตัวที่เป็นแรนดอมกับอะไรคะพอยต์นะคะนี่เห็นไหมทีนี้เรามาดูตัวสอบผลอะไรคะรวมคะแนนกับตัวเลขที่สุ่มได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมในใบกิจกรรมเขาให้บันทึกใช่ไหมว่ามีตัวแปรอะไรบ้างใส่ลงไปมีตัวแปรพอยต์เท่ากับแรนดอมใช่ไหมแล้วก็ใช้คำสั่งอะไรคะคำสั่งออใช่ไหมคะใช้เขาเรียกว่าบล็อกคำสั่งที่เป็นอะไรคะตัวดำเนินการจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเมื่อตอนม.2นะคะไล่ลงมานักเรียนก็ทำไมคะแล้วก็มีคำสั่งอะไรคำสั่งอะไรคะเซใช่ไหมให้ปรากฏอะไรคะคำพูดขึ้นมาว่า congrats ถูกต้องไหมค้างไว้กี่วิ2วินาทีถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะที่เรากำหนดมันจะขึ้นมาว่าอะไรคะเกมโอเวอร์แล้วก็ค้างไว้กี่วิ2วินะคะต่อมานะคะเพิ่มตัวละครสำหรับยิงสะสมแต้มเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีตัวละคร3ตัวใช่ไหมคะชื่อตัวละครนั้นชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะคะตอบดังๆบอลลูนไฟบอลลูนทีบอลลูนวันใช่ไหมทีนี้เขาตั้งให้มันสอดคล้องกับอะไรคะคะแนนที่เขาตั้งไว้ถูกต้องไหมนะคะเพื่ออะไรจะได้จำง่ายด้วยนะคะ บันทึกผลได้ตามนี้ไหมได้นะคะไปทางได้ตามนี้ไหมคะถ้าไม่ได้ตามนี้นักเรียนบันทึกผลใหม่เลยนะเอาต่อมานะคะในใบกิจกรรมให้นักเรียนกรอกตัวที่เป็นอะไรคะ up arrow เห็นใช่ไหมแล้วก็อะไรด้านล่างเลยคะ change y by 10นะคะหรือว่า10นั่นเองนะ

0: แล้วก็ด้านล่างอีกฝั่งนึงเป็นอะไรคะดาวแอโร่ใช่ไหมแต่ทำไมคะจำนวนเลขคือลบอะไรลบ10นะคะต่อมาข้อ 3.2 นะ 3.2 เนี่ยตอบข้อไหนคะตอบข้อไหนคะตอบบล็อกที่2ถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ทำไมคะโดยมีการกำหนดเงื่อนไขดังนี้นักเรียนจะเห็นไหมว่านักเรียนบันทึกผลลงไปตามนี้ไหมนะคะบอลลูน1บอลลูน3และบอลลูน5เห็นไหมคะเรียบร้อยนะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อ 3.3 นะคะเขาบอกว่าการคำนวณคะแนนรวมที่ผู้เล่นสะสมจากการยิงลูกโป่งจะใช้คำสั่งนักเรียนบันทึกผลตามนี้เลยนะคะได้ไหมตามจริงอยู่ในโค้ดคำสั่งหมดแล้วถูกต้องไหมคะเพียงแต่ว่านักเรียนบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมนะคะนักเรียนใบกิจกรรมนี้นะสำหรับปลายทางนะคะใช้ได้ทั้งห้องเรียนที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอะไรคะและห้องเรียนที่ไม่ได้มีระบบปฏิบัติการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะใช้ได้ทั้ง2ลักษณะเลยนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนมีโทรศัพท์มือถือนะนักเรียนก็สามารถเรียนรู้โค้ดคำสั่งนี้ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีวิธีการเข้าเหมือนกันนะนักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานผ่านเว็บได้นะคะเรียบร้อยไหมคะบันทึกผลเรียบร้อยไหมปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะทีนี้นะก็จะเป็นโจทย์นะคะเขาเรียกว่าโจทย์ท้าทายเห็นไหมเห็นไหมคะโจทย์ท้าทายเขาบอกว่าอะไรคะทดสอบโปรแกรมแล้วก็ปรับปรุงให้สมบูรณ์ในกรณีที่ทำไมคะอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมทีนี้นะคะเขาปรับปรุงอะไรบ้างล่ะนักเรียนก็ทำไมคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะและก็มีแบบฝึกท้าทายก็คือปรับปรุงโปรแกรมให้มีความน่าสนใจเช่นมีการนับคะแนนเวลาในการเล่นที่จำกัดการยิงลูกศรเป็นต้นอันนี้ครูฝากไว้นะให้นักเรียนกลับไปทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองทำโจทย์ท้าทายดูโอเคไหมคะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในเรื่องนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นโปรแกรมสแคทนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะจากกิจกรรมที่ 1.3 เรื่องเก็บแต้มให้ถึงฝันนักเรียนได้ศึกษาและร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและเงื่อนไขของเกมใช่ไหมนะคะที่มีตัวละครอะไรบ้างลูกศรใช่ไหมคะ1ตัวละแล้วอะไรคะลูกโป่งอีก3ใบนะคะ3สีนะคะจากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแก้ปัญหาฝึกคิดอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมการบ้านของเราวันนี้คืออะไรโจทย์ท้าทายใช่ไหมนะคะให้นักเรียนทำไมคะไปใส่เมนูเพิ่มเติมหรืออะไรคะหรือลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะจากใบกิจกรรมนะคะสัปดาห์หน้าเราจะต้องเรียนเรื่องลิสต์รายการนะคะเราจะต้องเรียนเรื่องลิสต์รายการอยู่ในบล็อกคำสั่งที่เป็นการสร้างตัวแปรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ครูก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนมาด้วยนะคะตอนม.2เราเรียนไปแล้วนะคะเราก็กลับไปทบทวนนะครั้งหน้าเราก็จะทำไมคะเราจะได้ฝึกการเขียนหรือบันทึกผลได้คล่องขึ้นนะคะทีนี้ปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยปลายทางจะต้องเตรียมใบกิจกรรมที่ 1.4 เรื่องลิสต์รายการแล้วก็โปรแกรมสแคทนะนักเรียนสามารถใช้ผ่านทางอะไรคะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้นะคะ Windows ได้แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะหรือผ่านทางถ้านักเรียนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็สามารถใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าจอจะเล็กนิดนึงนะคะนักเรียนต้นทางก็เหมือนกันนะถ้านักเรียนอยากจะลองใช้ผ่านทางสมาร์ทโฟนนักเรียนก็ลองใช้ดูนะคะโอเควันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: โทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จนึงที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูไปขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายหรือว่าคุณครูแนทอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมหน่อยยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่คะเรียนอะไรไปคะมีการเรียนรู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับพุทธสาวกและพุทธสาวิกาใช่ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยมีใครบ้างมีพระอัญญาโกณฑัญญะมีใครอีกคะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเราก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านใช่ไหมคะว่าท่านได้มานับถือพระพุทธศาสนาได้อย่างไรและก็ได้นำคุณธรรมของท่านนั้นนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของ

0: ของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับนิทานค่ะนิทานทางพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีนิทานอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกว่าในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของชาดกเรื่องนันทิวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกได้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดจากชาดกและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะถัดมาในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาชาดกในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งจากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้มีการบอกกับนักเรียนไปนั้นแสดงว่าวันนี้เราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันคะนักเรียนชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังชาดกกันนั้นนะคะครูมีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้กับนักเรียนฟังค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะคือนิทานอีสปมีชื่อเรื่องว่าห่านกับเจ้าของค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจรับชมให้ดีนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานอีสปเรื่องนี้บ้างนะคะค่ะกาลครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมีห่านวิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาได้ทำการเลี้ยงห่านวิเศษตัวนี้ห่านตัวนี้ได้ออกไข่เป็นทองคำให้เขาในทุกๆวันวันละ1ฟองเราสังเกตดูนะคะห่านตัวนี้ได้ออกไข่ให้กับเจ้าของของเขาวันละ1ฟองค่ะนักเรียนต่อมาชายผู้นี้ได้นำไข่ของห่านตัวนี้ไปทำการขายและทำให้เขามีฐานะร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งชายผู้นี้เกิดความโลภไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยากมั่งมีอยากรวยขึ้นในทุกๆวันชายผู้นี้จะตัดสินใจทำอย่างไรนักเรียนมาดูกันต่อค่ะชายผู้นี้คิดว่าไข่ในท้องของเจ้าห่านตัวนี้จะต้องมีไข่ทองคำหลายฟองแน่ๆเขาได้ทำการคิดในใจว่าถ้าเราผ่าท้องของเจ้าห่านทองคำตัวนี้ออกมาทั้งหมดเราก็คงจะได้ไข่ออกมาทั้งหมดนั่นเองดูนะคะว่าเจ้าของเขาจะตัดสินใจถูกหรือไม่นะคะเขาได้ทำการคิดแล้วว่าเขาจะผ่าท้องของห่านตัวนี้ออกมาต่อมาเมื่อเขาตัดสินใจผ่าท้องของห่านแต่เมื่อเขาจับห่านวิเศษผ่าท้องแล้วกลับไม่พบไข่ทองคำแม้แต่เพียงฟองเดียวเขากลับไม่พบไข่เลยค่ะนักเรียนจากตอนแรกที่เขาเป็นอย่างไรมีไข่ทองคำในการขายทำให้เขามีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่เขาตัดสินใจในการผ่าท้องทำให้ห่านตัวนี้ตายเขาเสียใจกับการกระทำของเขามากเลยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะว่าจากนิทานอีสปเรื่องห่านกับเจ้าของให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างคะมีใครอยากตอบไหมเอ่ยอยากตอบยกมือขึ้นและหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนเชิญค่ะ
2: เราไม่ควรโลภมากครับ
0: ไม่ควรโลภมากใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะจากนิทานอีสปเรื่องห่านกับเจ้าของนะคะก็ให้ข้อคิดในเรื่องเกี่ยวกับความโลภนั่นเองนะคะนักเรียนความโลภในที่นี้ถ้าเกิดว่าเรานั้นมีโดยที่เราไม่ระงับยับยั้งชั่งใจจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวเราคะจะเกิดผลเสียตามมานั่นเองเหมือนเรื่องของห่านกับเจ้าของเจ้าของก็ได้สูญเสียเงินไปแล้วก็สูญเสียห่านไปด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากนิทานอีสปที่คุณครูได้มีการเล่าให้กับนักเรียนฟังนั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะก็มีนิทานเช่นกันค่ะนักเรียนนิทานทางพระพุทธศาสนานี้เขาเรียกว่าชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนไหนในที่นี้ใครเคยเรียนชาดกมาแล้วบ้างเอ่ยมีไหมคะทุกคนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะในชั้นประถมศึกษานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนชาดกเราก็ได้มีการเรียนรู้กันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของชาดกนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงชั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะ นิทานชาดกที่ครูจะให้นักเรียนได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีพราหมณ์กับโคนะคะในเรื่องแรกนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนี้นะคะคุณครูจะทำการเปิดชาดกนักเรียนฟังนะคะนักเรียนรับชมนักเรียนพร้อมไม่เอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ
3: โคนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูนันทิวิสาระชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพราหมณ์ยากจนผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้ชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์ได้เลี้ยงดูลูกโคนันทวิสารเป็นอย่างดีและรักราวกับเป็นลูกของตนจนกระทั่งโคนันทิวิสารเติบใหญ่ก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ด้วยใจกตัญญูวันหนึ่งโคนันทิวิสารซึ่งรู้ว่าตนมีพละกำลังมากจึงบอกกับพราหมณ์ว่า
4: พ่อพราหมณ์เอ๋ยท่านจงไปแจ้งแก่โควินทกะเศรษฐีเถิดว่าโคของท่านคือตัวข้าสามารถลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและเต็มไปด้วยกรวดหินให้เคลื่อนที่ได้โดยเดิมพันกันด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเถิด
5: ว้าว
3: พราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงไปหาโควินทกะเศรษฐีที่บ้านโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อจึงตกลงที่จะทำตามเดิมพันนั้นเมื่อวันนัดมาถึงพราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสารไว้ที่เกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและยังเต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายเต็มเกวียนจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนเกวียนเงื้อประตักขึ้นแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายว่า
6: ไอ้โคโกงไอ้โคโง่จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี
3: ้โคนันทิวิสารได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้นก็นึกน้อยใจจึงหยุดยืนนิ่งไม่ยอมลากเกวียนสุดท้ายพราหมณ์จึงต้องเสียเงินเดิมพันเป็นจำนวน 1,000 กหาปณะให้แก่เศรษฐีไปด้วยความเสียดายเงินทำให้พราหมณ์เอาแต่นอนซึมเศร้าอยู่ในเรือนโคนันทิวิสารรู้สึกสงสารจึงบอกให้พราหมณ์กลับไปท้าเดิมพันกับโควินทกะเศรษฐีอีกครั้งด้วยเงิน 2,000 กหาปณะพร้อมกันนั้นก็กล่าวแก่พราหมณ์ว่า
4: ครั้งนี้ข้าจะทำให้ท่านได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้เรียกข้าด้วยถ้าคำหยาบคายเช่นนั้นอีกเพราะท่านก็รู้ดีว่าข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
3: พราหมณ์ทำตามที่โคนันทิวิสารบอกโควินทกะเศรษฐียอมรับเดิมพันอีกครั้งเมื่อถึงวันนัดหมายหลังจากทีมเกวียนโคนันทิวิสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพราหมณ์ก็กล่าวแก่โคนันทิวิสารด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานว่าน
6: ันทิวิสารลูกรักจงลากเกวียนนี้ไปข้างหน้าโดยเถิดลูก
3: จบคำพูดอันอ่อนหวานของพราหมณ์โคนันทิวิสารก็ลากเกวียนทั้งร้อยเล่มให้เคลื่อนที่ไปในทันทีได้อย่างน่าอัศจรรย์โควินทกะเศรษฐีแพ้เดิมพันจึงมอบเงินจำนวน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์อีกทั้งผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์นี้ต่างก็พากันมอบทรัพย์มากมายให้แก่โคนันทิวิสารด้วยความศรัทธาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นได้ตกเป็นของพราหมณ์ทั้งหมด
5: wow.
3: การนั้นโคนันทิวิสารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์คือพระอานนท์ข้อคิดจากชาดกผู้ที่พูดหยาบคายมักจะไม่มีใครชอบส่วนผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมักจะได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ
0: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเรื่องโคนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูเผยแพร่โดย Miss Book Channel ค่ะเผยแพร่วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโคนันทวิสารนั้นเป็นอย่างไรคะสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ย ไม่ควรพูดจาด้วยคำที่หยาบคายใช่ไหมคะหรือว่าเราไม่ควรที่จะพูดจาไม่ดีกับผู้อื่นนั่นเองนะคะนักเรียนและจากชาดกที่เราได้มีการดูรับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้เป็นชาดกชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครในอดีตชาติคะพระพุทธเจ้านั่นเองก็ชาดกนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้นำมาบอกเล่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นข้อคิดให้กับพุทธสาวกแล้วก็พุทธสาวิกาในการนำไปปรับใช้ปฏิบัตินั่นเองนะคะนักเรียนถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งชาดกนะคะนักเรียนให้เราจำข้อคิดในเรื่องนี้เอาไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะถัดไปเราจะไปดูกันเรื่องต่อมานะคะเรื่องต่อมานะคะมีชื่อเรื่องว่าสุวรรณหงสชาดกนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับชมและรับฟังให้ดีนะคะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมเช่นกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ
3: หงทองผู้เมตตากับนางพรามจอมโลภสุวรรณหงสชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพรามผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคนเมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วพรามผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผลบุญที่ทำมาจึงได้ไปเกิดเป็นพญาหงส์ที่มีขนเป็นทองคำอีกทั้งยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งพญาหงส์ทองเกิดนึกถึงนางพราหมณ์ผู้เป็นภรรยาและบุตรสาวทั้งสามว่าจะอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไรจึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพราหมณ์และบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพราหมณ์และบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคำให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพราหมณ์และบุตรสาวทั้งสามได้นำไปขายเลี้ยงชีพหลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอทำให้ทั้ง4คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพราหมณ์เกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพญาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมดแต่บุตรสาวทั้ง3เกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือและทัดทานให้นางพราหมณ์ล้มเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพราหมณ์ก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อที่พญาหงทองมาหานางพราหมณ์ก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนางพราหมณ์ผิดหวังมากจึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคำงอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพราหมณ์เผลอพญาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพราหมณ์จอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลยการนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได
0: ้ค่ะขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะคะเรื่องหงทองผู้เมตตากับนางพามจอมโลภนะคะหรือว่าสุวรรณหงสชาดกนั่นเองค่ะเผยแพร่โดย Miss Book Channel นะคะเผยแพร่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรจบไปแล้วสำหรับเรื่องนี้สนุกไหมคะ
7: สน
0: ุ
7: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามถามว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการรับชมวีดิทัศน์จากเรื่องชาดกที่เรารับชมกันเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองเรื่องเลยได้รับอะไรกันบ้างคะข้อคิดของเราเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกในเรื่องของอะไรคะข้อคิดการไม่พูดคำหยาบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาในเรื่องที่2สุวรรณหงสชาดกใช่ไหมคะเป็นอย่างไรเรื่องราวมีพราหมณ์ผู้หนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นพราหมณ์ที่ได้มีการเสียชีวิตไปแล้วและได้กลับมาเกิดเป็นอะไรคะเป็นหงทองนั่นเองแล้วก็กลับมานำขนทองนี้มาเลี้ยงดูภรรยาและลูกทำให้ภรรยาและลูกนั้นเป็นอย่างไรสุขสบายขึ้นร่ำรวยขึ้นนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งเป็นอย่างไรคะภรรยารู้สึกมีความโลภมากเกิดความโลภมากแล้วก็จับพญาหงทองใช่ไหมคะมาขังเอาไว้แล้วก็ทำการถอนขนแต่ว่าขนที่ถอนมานั้นกลับเป็นอย่างไรเป็นขนธรรมดาซึ่งเป็นขนสีขาวนั่นเองจากเรื่องที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อคิดอะไรเราบ้างคะนักเรียนความโลภใช่ไหมคะในเรื่องของความโลภนั่นเองค่ะถ้าเราโลภมากมักเป็นอย่างไรลาภก็จะหายไปเช่นกันนะคะถ้าเราไม่รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจในเรื่องของความโลภก็จะเกิดผลเสียต่อเราตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะเรามากันต่อเลยค่ะเรามากันที่ขั้นปฏิบัติแล้วนะคะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมคือคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกข้อคิดจากเรื่องราวของนันทวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกนะคะลงในใบงานที่7หลังจากนั้นให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้จากการที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาเขียนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะลงในใบงานที่7ได้เลยค่ะนักเรียนส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะและให้นักเรียนทำการเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวของนันทวิสารชาและสุวรรณหงสชาดกนะคะลงในใบงานที่7ได้เลยค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปทำใบงานแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คนันทิวิสารกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูนันทิวิสาระชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพราหมณ์ยากจนผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาเลี้ยงให้ชื่อว่านันทิวิสารพราหมณ์ได้เลี้ยงดูลูกโคนันทวิสารเป็นอย่างดีและรักราวกับเป็นลูกของตนจนกระทั่งโคนันทิวิสารเติบใหญ่ก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ด้วยใจกตัญญูวันหนึ่งโคนันทิวิสารซึ่งรู้ว่าตนมีพละกำลังมากจึงบอกกับพราหมณ์ว่า
1: พราหมณ์เอ๋ยท่านจงไปแจ้งแก่โควินทกะเศรษฐีเถิดว่าโคของท่านคือตัวข้าสามารถลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและเต็มไปด้วยกรวดหินให้เคลื่อนที่ได้โดยเดิมพันกันด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเถิดว้า
0: วพราหมณ์ได้ยินดังนั้นจึงไปหาโควินทกะเศรษฐีที่บ้านโควินทกะเศรษฐีไม่เชื่อจึงตกลงที่จะทำตามเดิมพันนั้นเมื่อวันนัดมาถึงพราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสารไว้ที่เกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันและยังเต็มไปด้วยกรวดหินดินทรายเต็มเกวียนจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนเกวียนเหงื่อประตักขึ้นแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายว่า
2: ไอ้โคโกงไอ้โคโง่จงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้
0: โคนันทิวิสารได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้นก็นึกน้อยใจจึงหยุดยืนนิ่งไม่ยอมลากเกวียนสุดท้ายพราหมณ์จึงต้องเสียเงินเดิมพันเป็นจำนวน 1,000 กหาปณะให้แก่เศรษฐีไปด้วยความเสียดายเงินทำให้พราหมณ์เอาแต่นอนซึมเศร้าอยู่ในเรือนโคนันทิวิสารรู้สึกสงสารจึงบอกให้พราหมณ์กลับไปท้าเดิมพันกับโควินทกะเศรษฐีอีกครั้งด้วยเงิน 2,000 กหาปณะพร้อมกันนั้นก็กล่าวแก่พราหมณ์ว่า
1: ครั้งนี้ข้าจะทำให้ท่านได้ทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้เรียกข้าด้วยถ้าคำหยาบคายเช่นนั้นอีกเพราะท่านก็รู้ดีว่าข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
0: พราหมณ์ทำตามที่โคนันทิวิสารบอกโควินทกะเศรษฐียอมรับเดิมพันอีกครั้งเมื่อถึงวันนัดหมายหลังจากทีมเกวียนโคนันทิวิสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพราหมณ์ก็กล่าวแก่โคนันทิวิสารด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานว่าน
2: ันทิวิสารลูกรักจงลากเกวียนนี้ไปข้างหน้าโดยเถิดลูก
0: จบคำพูดอันอ่อนหวานของพราหมณ์โคนันทิวิสารก็ลากเกวียนทั้งร้อยเล่มให้เคลื่อนที่ไปในทันทีได้อย่างน่าอัศจรรย์โควินทกะเศรษฐีแพ้เดิมพันจึงมอบเงินจำนวน 2,000 กหาปณะให้แก่พราหมณ์อีกทั้งผู้คนที่มามุงดูเหตุการณ์นี้ต่างก็พากันมอบทรัพย์มากมายให้แก่โคนันทิวิสารด้วยความศรัทธาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นได้ตกเป็นของพราหมณ์ทั้งหมดการนั้นโคนันทิวิสารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์คือพระอานนท์ข้อคิดจากชาดกผู้ที่พูดหยาบคายมักจะไม่มีใครชอบส่วนผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมักจะได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ

ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพรามผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคนเมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วพรามผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผล

จึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพรามและบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพรามและบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคำให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพรามและบุตรสาวทั้งสามได้นำไปขายเลี้ยงชีพหลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอทำให้ทั้งสี่คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพรามเกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพญาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมดแต่บุตรสาวทั้งสามเกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือและทัดทานให้นางพรามล้มเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพรามก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อถึงวันที่พญาหงทองมาหานางพรามก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรรมดาเท่านั้นเองนางพรามผิดหวังมากจึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคำงอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพรามเผลอพญาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพรามจอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลยการนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได้

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะลองให้เพื่อนๆห้องต้นทางนั้นออกมาพูดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับในเรื่องของการนำชาดกในเรื่องของข้อคิดของนันทวิสารชาดกและสุวรรณหงสชาดกไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะลองออกมานำเสนอให้เพื่อนๆห้องปลายทางดูนะคะว่าเพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะขอให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละคนนะคะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมายืนด้านหน้าได้เลยนะคะอันดับแรกให้นักเรียนแนะนำตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะพูดในเรื่องของเรื่องแรกก็คือเรื่องโคนันทวิสารชาดกก่อนนะคะนักเรียนอ่ะเราจะพูดในเรื่องของโคนันทวิสารชาดกก่อนว่านักเรียนได้นำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรกันบ้างนะคะค่ะคนแรกเลยเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัชยารำไพการนะคะในเรื่องแรกนะคะโคนันทวิสารชาดกในข้อคิดที่ได้นะคะก็คือไม่ควรพูดไม่ดีกับคนอื่นค่ะในส่วนที่หนูนำมาปรับใช้นะคะเมื่ออยู่กับเพื่อนๆควรพูดดีๆใจเย็นๆกับเพื่อนค่ะเมื่อต้องการความช่วยเหลือหากเราพูดดีๆเพื่อนก็จะยินดีช่วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเพื่อนพูดดีๆกับเราเราก็ควรจะช่วยเหลือเพื่อนค่ะต่อมานะคะชาดกเรื่องสุวรรณหงสชาดกข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะไม่ควรโลภมากค่ะเพราะว่ารากของเราจะหายแนวทางที่หนูนำไปประยุกต์ในการใช้นะคะคือการลงทุนในอะไรสักอย่างค่ะในสมัยนี้นะคะคนนิยมที่จะเลือกการลงทุนมากค่ะแต่ในการลงทุนเนี่ยเราก็ควรลงทุนตามที่เราเข้าใจในตัวหุ้นนั้นๆค่ะเราไม่ควรลงทุนระยะสั้นนะคะควรลงทุนระยะยาวและไม่ควรรีบขายทุนทิ้งออกไปค่ะไม่งั้นเงินของเราก็จะสูญนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอเชิญคนต่อไปได้เลย
2: ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิชากรเผ่าลือนะคะข้อคิดที่หนูได้จากเรื่องโคนันทีวีสารโชดก

0: าดกค่ะก็คือไม่พูดคำหยาบค่ะควรพูดจาอ่อนหวานเช่นการพูดคุยกับผู้ใหญ่หากเราพูดจาหยาบคายไม่เคารพใครก็จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าพูดจาอ่อนหวานนอบน้อมก็จะมีหลายคนอยากช่วยเหลือค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการพูดจากับพ่อแม่หรือว่าคุณครูค่ะส่วนเรื่องที่สองนะคะสุวรรณหงส์โชดกชาดกค
1: ่
0: ะ
1: นักเรียนเดี๋ยวขอคนถัดไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดในเรื่องของเรื่องที่สองกันต่ออ่ะส่งไม้ให้คนต่อไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญานุชศรีนวลจันทร์นะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนันทวิสาและชาดกนะคะคือคนพูดจาหยาบคายคนอื่นมักจะไม่ชอบค่ะแนวทางที่หนูนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือเราควรพูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบตัวเราค่ะ
3: ครับผมชื่อเด็กชายปานสิทธินแก้วนะครับผมจะมาพูดเรื่องข้อคิดที่ได้จากเรื่องนันทวิสาและชาดกนะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือคนที่พูดจาไพเราะจะทำให้สิ่งที่มุ่งหวังประสบความสำเร็จครับแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้นะครับคือเราควรพูดจาไพเราะกับผู้อื่นไม่ควรพูดจาหยาบคายเพราะจะไม่มีใครชอบหรืออาจจะไม่มีใครเข้าหาเราครับ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ฟังเพื่อนๆได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆ นะคะได้มีการนำไปปรับใช้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของการในเรื่องของการพูดในเรื่องที่ดีใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่านักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถือว่านักเรียนคิดได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แบบนักเรียนต้นทางหรือเปล่าอย่าลืมนะคะเราต้องมีการรู้จักนำมาปรับใช้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะขอเชิญพูดในข้อคิดของเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกได้เลยว่าข้อคิดนั้นนักเรียนได้ในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะเชิญได้เลยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของข้อคิดของเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกนะคะก็คือคนที่โลภมากมักจะเสียลาภที่ควรได้ค่ะหนูยกตัวอย่างเป็นในเรื่องของการเล่นเกมค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าใกล้ตัวเราที่สุดหากเราโลภมากเข้าไปล้วงศัตรูถึงในป้อมสุดท้ายเราจะโดนป้อมตีตายไม่ก็โดนศัตรูฝ่ายตรงข้ามวิ่งไล่ตามค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการที่พิจารณาการกระทำของเราก่อนค่ะว่าเราทำไปแล้วจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะข้อคิดที่ได้ของหนูนะคะคือโลภมากลาภหายค่ะแนวทางในการไปประยุกต์ใช้นะคะคือเราไม่เป็นคนโลภค่ะเพราะคนโลภมักจะไม่ได้อะไรเลยเราควรระงับความโลภของตนเองให้ได้ค่ะ
3: ครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกนะครับคือคนที่โลภมากมักจะไม่ได้รับลาภที่ควรจะได้ครับแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับคือผมจะไม่โลภพยายามห้ามใจตัวเองและไม่ควรไว้วางใจผู้อื่นมากเกินไปครับ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณทั้ง4คนเลยนะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนๆได้ออกมาสะท้อนในเกี่ยวกับเรื่องของการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะคะก็ถือว่าเพื่อนๆห้องต้นทางนั้นได้มีการนำมาสะท้อนได้อย่างดีเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับทุกคนเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชาดกคืออะไรคะนักเรียนมีการในเรื่องของข้อคิดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็มีการรู้จักนำข้อคิดนั้นไปปรับใช้นั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนเลยนะคะค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกนั่นเองนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกทำให้เราได้รับข้อคิดซึ่งสามารถนำข้อคิดที่ได้นั้นมาเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองนะคะการรู้จักพูดจาให้ดีต่อผู้อื่นแล้วก็ความไม่โลภนั้นนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะนักเรียน

0: ถือว่านี่นะคะก็คือสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้ในเรื่องชาดกในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรกันต่อนั้นให้นักเรียนติดตามรับชมตอนต่อไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่สิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางได้ดังนี้เลยนะคะคือใบงานที่8เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง3ค่ะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับชาดกใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็ได้มีการนำข้อคิดต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะถือว่านักเรียนทุกคนนะคะก็มีความเก่งมากๆนะคะที่สามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะนักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: วิดนี้มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเฮาก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ยามใดโควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีนอกที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําตราดเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกก็เป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอด

0: มรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อนแต่อายุ20คน
2: อ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นนั่นปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงหั่นไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ําเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช่ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: แต่คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสําฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้น

พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: เฮ้ยซากุไร
3: ซามูไร
4: ซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้า
4: ดูหญ้า

0: เอง
1: เฮ้ยไม่ใช
0: ่
1: มาถอนหญ้า
0: คนเลยมานั่งกินหญ้า
1: ครับ
0: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
1: อยากได้ใช่ไหมครับ
0: ที่นี่ที่นี
1: ่เอาสีอะไรครับ
0: มีสีหลายสีเหรอ
1: หลายสีครับ
0: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
1: หลายร้อยสีเลยครับ
0: ว้าว
1: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
0: แน่ใจ
1: แน่ใจ
0: แน่ยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
1: ได้ครับพาไปดู
0: รีบพาไปเลย
1: ครับเชิญซากุไรครับ
0: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อปแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อปแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลงกำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: โอ้แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ

0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทั้งอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์เมียแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันขาย
0: ในตลาดเค้ามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นแต่ทำรายได
0: ้เป็นล้าน
2: ว้าว
1: อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง
3: โอ้โหน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เอ๊ะ
3: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่ย
1: ังไม่เป็นเด็ก
2: ยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลก

0: ถ้าเป็น
1: เม็ด
0: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันทำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
1: ต้นพัน
0: เด็ดยอดเข้ามา
1: ใช่
0: แล้วก็มาปักเลย
1: ใช่
0: ทำไมต้องทำแบบนั้น
1: เพราะว่าม
0: ันดีกว่าเม็ดยังไง
1: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
0: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดให้เด็ด
1: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
0: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
1: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มากพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
0: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
1: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
0: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
1: ครับ
0: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
1: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งครับ
0: 3-4 เดือนทิ้งเลย
1: ต้องปลูกใหม
0: ่เขาช้ำนะ
1: ใช่เขาแก่แล้ว
0: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
1: ก็สัก20วัน
0: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
1: ครับ
0: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
1: ใช่
0: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
1: ถูกต้อง
0: แยกกัน
1: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช่
0: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช่
0: ลงในการเพาะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช
0: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ตามดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: และ
0: พร
1: ้
0: อมขาย
1: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็
0: ปล
1: ู
0: กด
1: ิน
0: ใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขา

0: พื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาล่ะเขาชอบแบบไหนอะไ
1: รหลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติครับ
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะนั้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่โปร่งเพราะตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนเรา
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดพาไปดู
1: ได้ครับ
0: แต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเพราะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชะอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้ง

0: ปี
1: เ
0: ออวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
0: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
0: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
0: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
0: ยังไงยังไง
2: ก็
0: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
0: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
0: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
0: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
0: เออ
2: ปรากฏว่า
0: ดีกว่า
2: หลอก
0: โดนหลอก
2: โดนหลอก
0: เนี่ย
2: หลอกทั้งคน
0: ตอนนี้ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
2: ้
0: สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: ออย่างงี้
2: ครับ
0: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
0: แต่ไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
0: เท่านั้นเองไม่งั้นคุ้มช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
0: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
2: ใช่
0: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
0: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
0: โรคแมลง
2: ใช
0: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
0: และมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
0: ดอกเบี้ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
2: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
2: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
2: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
2: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
2: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
2: ใช่
0: ว้าวเฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
2: ใช
0: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่า
2: ได้เชิญครับ
0: รู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างให้สักค่าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
2: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
2: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
2: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี้
0: อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับ

0: แล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ
1: ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
0: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่ก็สัก 70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
0: ครับ
1: แม่พันธุ์ไว้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์30
1: 30

0: เรื่องคนงาน
1: ล่ะครับ
0: เออเรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: ตั้งใจ
0: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่
0: แ
1: หมทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
1: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช่
0: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
1: ใช่
0: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บก็เสียบสายยางเขาเดินฉีดไปในรถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
0: นอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าอยู่เยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ยอีกอย่างนึงคือเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผล
0: ข้อมูลมาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
2: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้ คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า

0: 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยอย่างเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท้อก็เสียแล้วก็ทำใหม่
1: เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอ้าก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
1: อ๋อ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้
2: ใช่
1: เข้าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่า

0: สู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
1: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
0: เรียนถูกเรียนผิด
1: ครับ
0: ทุกอย่าง
1: ครับ
0: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: ที่นี่ปีที่10แล้ว
1: ครับ
0: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
1: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
1: ใช
0: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
1: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างงี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี้
1: ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าประชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: วัน
0: คร ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือ

0: อันเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอ
1: เฮ้ยโอ้มาแล้วขอบคุณคร
0: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงอ้าวดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถ

0: ปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสุนทรานโรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยา

0: สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทําใบส่งตัวแล้วก็นําไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: เคยไปดูงานกับโรงพยาบาลสุนทรารมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนํามาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนธารรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: ไปแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูก

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

วัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเฮ็ดนาครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวน่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี้ครับไปปรับใช้ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกนิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกตาล
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตาล
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เนื้อนี่ไม่ค่อยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ขายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาแม่นบอก
4: เทา
1: คือกันบอกแม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตังค์
5: คนพระเขาไม่กินกันมีแถมนี
1: ่เอานี่นี่มีชีวิตโอ้ถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
5: ไ
1: งนี่ใช่ไหม
6: นี่ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: หลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
7: ครับพื้นที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
7: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึง
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโหลงสีใหม่เลยนะครับพี่ใหญ่มากเลย
7: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
7: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
7: ับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
1: ่
7: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
7: นี่ครับข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่ไหม
7: ข้าวเหน
1: ีย
7: วปน
1: มันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
7: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้โหเป็นไฮเทคมากเลยนะครับใหญ่ประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเขามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
7: ระบบสัมผัสน
1: ี่
7: นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับอันนี้เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
7: นะครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับ อย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
3: ผมลองทำแล้วนะ
4: เอาอันนี้ออกนะครับเทกระเทกระเทชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
8: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
3: ถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ
9: ่
3: อ
9: เกดก็มีถังของเขาเนาะ
3: อ๋อใช่ใช่
9: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดที่เมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะม
1: ีใส่ยืม
3: หอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตัวนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั้นแม่ใส่
2: อันนี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: มันได้กลิ่นเลยอ่ะโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวหอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้มั้ยเนี่ยใส่ข้าวเลียวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเอาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็มันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วกลุ่มเราทำอะไรบ้าง
4: ต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระดิ่ง
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิปแล้วกินได้ไหม
2: ข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเรียกมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างไรจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดมุมปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
5: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
3: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
6: เพราะเตาแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
7: คนเรา
6: พ่อคิดเองเหรอครับเนี่ย
7: คิดเองครับ
6: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
7: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
6: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
7: ครับ
6: ให้เต็มเลยไหมครับ
7: ให้เต็มเลยครับเดี๋ยวอัดให้แน่นๆ
6: เอาให้แน่นด้วย
7: ครับ
6: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
7: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในการในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
6: เพราะแล้วตัวนี้คืออะไรครับ
7: คือไอ้กองไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับนี่คือพัดลม
6: มันก็
7: ไม่แรงเท่าไรหรอก
6: แรง
1: เป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
7: เออสวมข้อตำแหน่งด้วย
1: อ๋อมีรูเข้า
6: ได้แล้วมันสวยได้เลยครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
7: กินกระแสไฟแค่5 วัตต์
6: นี
7: ่
6: ที่เป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี้
7: 9.30 บาท
6: ตัวนี้แกะเท่าไหร่
7: อันนี้3 กิโลมาครึ่งหนึ่ง
6: 3 กิโลก็เป็น1 ชั่วโมง
7: อันนี้1 ชั่วโมงครับ
8: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
9: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
10: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะ
1: เป็น
10: กฎเหล็ก
3: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
11: ขวาเบี่ยงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
1: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: การนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว
2: ่
1: าแนวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่ให้กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้1ลำเนี่ยโดนปรับ500บาทนะ
2: เป็นกฎเหล็ก
1: เลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งกระบวนการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยป่าไผ่นะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
0: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
1: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะไอ้ทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไรอ่ะ
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี
0: ้แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทำได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะราค
0: าตามรัศมีมันนี
1: ้
0: อ๋อ
1: แรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันไหมฝีมือสวยเหมือนกันไหม
1: ให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทำเป็นอยู่ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยปลาข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทำไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วแหมเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อไปน่าลืม
1: ซ้าย
3: แหละง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
3: แล้วครับ
1: จับได้ซ้ายขวาซ้ายซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลย
1: เ
3: นี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหอะไรปะเนี่ย
0: อ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกันผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้วเราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
4: ในชุมชน
0: 80บาท
4: ยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางนึง
5: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเฮาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเฮาดีแล้วจากใบใหม่พืชสัตว์ที่เฮาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
0: ด้วงกวาง
5: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
5: นี่ครับค
0: ืออ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
5: ครับ
0: แต่ก่อนมันเป็นยังนี่ครับ
5: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
0: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
5: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่ตัว
0: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
5: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวที่ให้เบิ่งเนี่ย
0: ประโยชน์ของมันเนี่ยครับเพาะตัวน
5: ี้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
3: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
5: ครับเป็นแบบน
3: ี้ใ
5: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
0: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
5: ์ครับเทคโนโลยีทาง
0: นี่เป็นที่ด้วง
5: ที่กว้าง
0: ที่กว้าง
5: เป็นปุ๋ยครับในกระถาง
0: ไม่เหม็นด้วย
5: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
0: นี่ไง
5: ครับ
6: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ป้ามีศิลปะขนาดคือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
0: ี่ย
6: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หวยกล้าตายมาทําก่อน
0: แล้วลองเปลี่ยนเอง
6: 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
0: ดอกเป็นรูปนี้ระบำรุงยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
2: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
6: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
4: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดี ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
0: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
7: คือกันบ่อย
0: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก็
7: ถามข้อมูลใหม่
0: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับ

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: ค้กใช่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
3: มันต้องพันหนึ่ง
4: ความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้องไปพันหนึ่งต้องเก็บไปพันหนึ่ง
4: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
3: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พ่อผมอยากกินเค้ก
2: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน

0: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
1: ต้องคืนสิ
2: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
0: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
2: แต่เราเก็บได้ก็ต้องใช้เงินเขาต้องเ
1: ก็บได้ต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขาต้องเก็บได้เขา

0: ็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้านะอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่สนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินพุงโตแน่ๆ
2: ใช่แล้ว

0: ป้ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้เลยอ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไม

0: ขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
1: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะงั้นต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
0: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะที่เรา
1: ใส่ค่ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: แล้วมาเลยค่ะ
1: ไปก่อนเลยค่ะ
0: น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
1: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
0: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วก
1: ัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
0: หนูอยากปั้น
1: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
0: งั้นหนูขอกดนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
1: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
3: มันเป็นวงกลมเป็นก้อนกลมๆแบบน
0: ี้อันนี้เป็นขนม
1: ถั่วค่ะ
0: ถั่วอัด
1: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงเราจะเรียงวนอย่างนี้ค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: ว่าจะเรียงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่สองหนูเรียงเองนะคะ
3: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
1: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่สองเราก็สับวางอย่างนี้ค่ะ
3: อ
1: ๋
3: อส
1: ับ
3: วาง
1: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะนี่ค่ะ
0: ลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เฟย
3: ์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะ
2: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
0: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋าแล้วมันไม่ติด
1: จ้าจ้า
2: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
0: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
2: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
0: เพิ่งชนิดเลย
2: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
0: ได้นะคะได้ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับ
2: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่หมดเลยหรอ
0: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
1: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
3: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
0: กี่วัน
1: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
0: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
2: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
0: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ10ปีค
3: ่
2: ะ
3: โอ้ยอย่างนั้น
1: ในพี่ความตัวเล็กๆเ
2: พื่อตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีกเลย
0: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
1: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้น
2: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
0: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
2: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
0: แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
1: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
0: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
1: ื่
0: อ
1: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
0: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
1: ใช่
0: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
1: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
2: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
1: อย่างนี้ลูก
0: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
1: ไม่ใช
0: ่
1: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
3: ถ
2: ู
3: กค
2: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลย เอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
0: กินขนมไทย
2: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
1: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
2: แล้วเราก็ต้องทำชีแบบนี
1: ้ก็เราก
2: ็
1: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: อันนี้ก็รีบปิด
1: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
2: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
1: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
0: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
1: ไปพี่พรจะแบกเก็บเอาของมานะลูก
2: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
1: ก็มีกะทินะคะ
0: กะทิค่ะ
1: ก็น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
1: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
2: ค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
0: ข้าวตอกค่ะ
1: ข
0: ้
1: าวตอกนะคะ
0: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
1: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
0: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
2: รวม
0: อันนี้มีบดหมดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะโอ้เก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้อตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
3: ข้าวเปลือกผสมข้าวทุกอย่าง
0: โอ้โห
3: มากเกินไปแล้วค่ะ
0: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
0: ช้อนเดียวพอ
2: ช้อนเดียวก็พอละค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
2: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
4: ยัง
0: ยังค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะอ่ะช่วยกัน
3: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
2: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไม่อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
4: ได้กลิ่นแล้ว
0: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
3: ทำได้ไหมครับพอไปเยอะอย่างเงี้ย
2: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
3: ม
0: ี
3: ป้าตรงนี้ด้วย
2: อุ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะไปไ
0: ปเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่แอบไหม้นิดนึงนะ
3: ถ้าไปแล้ว
2: นี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็ก
1: ๆก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
0: รู้แล้ว
1: ค่ะตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
0: ค
1: ่ะเอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
0: เทไหมคร
3: ับ เทได
1: ้ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเลย
0: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
1: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
0: มาฝั่งนี้มา
1: เปิดไฟนิดนึงทุกคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
0: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
1: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
0: ใส่เท่าไหร่วันน
1: ี้ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
0: ใส่หมดเลยใช่ไหม
1: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
0: อ๋ออันนี้
1: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
0: ร้อนนะคะเนี่ยแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
1: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อยค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
0: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้เหรอคะ
1: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
0: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
5: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
0: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
1: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
3: อ
1: เราเทสตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
0: พี่ครับก็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี้
0: อ่ะอันนี้ค่ะสงสัยน้องพีนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
5: มือเลยค่ะ
1: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอาให้ปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
0: ่โอเคได้ค่ะ
5: ได้เลยค่ะ
1: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
0: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมเพื่อนที่เราทำมันมีช
1: ็อคคล้ายๆกันเลยลูก
0: สงสัยแม่พีมาวางอันนี้ไว้ก่อน
6: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
1: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
0: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
1: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
0: อุ้ยใหญ่มาก
1: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
0: ้ทุเรศเหรอ
1: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเนาะ
0: ยังไม่ได
1: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อพิมพ์อยู่นี
5: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
0: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนมอ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
1: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
0: แหมป้ายเราปั้นนั่ง
1: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
0: กดทุกลูก
1: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
0: งั้นหนูขอทำ
1: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
0: หนูไม่ค่อยอยาก
5: หนูขอ
0: โอ้โห
5: มือทำ
0: โอ้โหอันนี้มือจะรีบเลย
1: โอเคค่ะ คค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
2: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
1: ใช
2: ่ไม่ค่อยได้
1: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
0: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
1: มาแล้ว
0: มีชื่อด้วยห้องตอบตังต้องมีชื่อไหมคะ
1: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
0: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
0: โอ้พี่เฟย์เลี้ยงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
2: ้รับประกัน 100% เลยค่ะ
1: ชิมนี่ยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
0: ป้าแบบชิมหรือยัง
2: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลยโดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: อ้าวชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
4: เดือดทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
4: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยอร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้ว
2: ทำไม
4: เทียนก็เหมือนเทียน
0: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าค่ะม
2: ัน
0: จะนิ่ม
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ขนมสวยมาก

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอถึงยอด
2: ร้อยสิบห้าค่ะ
0: 115บาทค่ะ
3: 15บาท
0: น้ำมา200นะคะเราสักครู่ค่ะ
2: อันนี้ของใคร
0: เนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
2: ใส่ถุงด้วยสิ
0: ถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
2: ไปต่อ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: แล้วเจอใหม่นะครับ
4: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
1: แอบเหรอ
4: ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้
1: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกินมันอ่ะ

0: ็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสั

0: การะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับ
1: ยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชม
0: โอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าเลยครับ
2: จ้า
0: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นยัง
2: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
2: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยป่ะครับ
2: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
2: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
2: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมมากๆกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
2: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เรื่อย
2: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคนมาใส่ในนี
2: ้เข้าไปเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
2: เบิ่งลาย
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
2: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอคเลนนะคะ
0: ครับผม
3: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
3: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
3: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
3: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับมีลายอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
3: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

นี่เรียบร้อยครับผมมากแล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูให้หน่อยมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้าน

0: ก็ที่เราทำนี้ครับกุ้งจอม
1: มาก
0: ุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดของแม่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยิ่งค่ะชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปากนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะฮะผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239 Homestay นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่ Homestay บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
2: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: อ๋อบ้านเลขที่239
2: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

งเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวมาได้เลยครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับนมหนูไม่นมเลยนมหมูเด้งมากข้าวเหนียวแซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับนำเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใน
0: มิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: พริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่านะเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: เตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหนครับแม่เขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
2: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
2: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ชื่อเล่นอะไร
2: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
2: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
2: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
2: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผมคุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
2: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
0: เอามัน
2: ออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
2: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: สวยงามมากค่ะพอเราก็ไปตากค่ะ
1: 100บาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: โอเคครับคุณแม่วันนี้ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
0: คุณค่ะ
1: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับไปไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: ราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็บันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องฟ้าได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่า

0: ความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
1: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
2: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเงี้ยค่ะ
3: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
1: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพหฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพราะผมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ําน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทําอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ํานี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอ

0: อีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ยปลาขาใหญ่
1: เฮ้ยโห
0: ปลาคั่ง
1: ปลาคั่งเหรอ
2: ครับผม
1: มาๆๆ
2: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
1: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
2: ครับผม
1: เบลอเลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
2: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
1: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอหรือไง
2: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
1: ครับ
2: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
1: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
2: ปากกาครับปากกา
1: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
2: ปลากาปลากาน
1: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
2: ใจดีครับผมใจดี
1: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
2: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3 โลครึ่งน่าจะได
1: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
2: ่
1: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: ปลากดคัง3 ตัว
1: 3 ตัวเลย
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ่
1: ใหญ่นะ
2: ครับผม
1: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
1: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
2: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
2: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
1: ปลาสวนออกนะครับ
2: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
1: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลยปลาเยอะมาก
2: ค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
1: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
2: ให้ผมไปช่วยไหม
1: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
2: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุ่งดึงเอาปลาเข้ามา
1: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
2: ครับผม
1: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
2: ครับ
1: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7 โล 8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
2: ปลาดอกนิ้ว
1: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
2: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
1: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
2: ช่วยผมลากหน่อยลาก
1: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2 โล 2 โลครึ่ง
2: ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2 โล
3: วันนี้พลุและพี่สวยยกลอบกันไปหลายลูกเลยละครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
2: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
2: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
2: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
2: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
2: ดำนวล
1: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
3: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะวาดเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
1: เหน
4: ีย
1: วนุ
4: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะ
4: ได
1: ้โอเคจ้า
3: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
4: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
4: มันเป็นปลามีกล้างครับ
1: กล้
4: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีกล้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
4: ให้ละเอียดไปเลย
1: จะไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะม
4: ันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
4: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
4: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
4: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงนะ
4: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
3: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
4: ใช่ไหมจ๊ะไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
4: า
1: ะ
4: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่นี่มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
4: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
4: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
4: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
1: ้เดี๋ยวจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
4: ้ตะไคร้
1: โอเค
4: โอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มาก

0: จะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
0: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเล่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะโขลก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบๆพอเน
2: า
1: ะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสมเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: เมนูตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่
2: เ
1: ราก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: แล้วนิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วยลาบปลานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของครูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: ฮะ
0: เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้เอ้า
0: เ
2: ล่น
0: นี่ไง
2: นี่ไง
0: กิ้ง
2: ไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาผู้ถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วไม่ตอนผู้ทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้ผู้ต้องดิอมรินทร์ทีวี
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบถึงทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
3: มายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: จะลองดูอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งและแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปียร
1: ์อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
0: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
5: กินไม่ต้องแย่งกัน
2: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
3: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
2: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
3: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
2: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับ ลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
3: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
0: ครับ
3: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
1: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงท
3: ั
1: ้งวัน
2: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
3: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
1: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
3: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
1: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
3: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
3: นอกคอก
2: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
1: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
2: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
0: เจ๋งปะ
2: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
0: ต้องพิสูจน
3: ์ใช
1: ่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
0: คอนเฟิร์มจริงๆครับ
2: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
0: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
2: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
3: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
0: ครับ
3: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
1: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปเป็นยังไง
3: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
1: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
3: ครับของประเทศไทย
2: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
3: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมีถึง50ตัว
1: 50ตัว
3: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยและจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตนึงนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตนึงก็คือปีนึงเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ย2ครั้ง
1: นั่นคือแพะเนื้อ
3: แพะเนื้อครับ
1: และแพะนมล่ะ
3: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
3: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4ถึง5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
3: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักและก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูนะครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมะข้อมะแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวรรณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวรรณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆหาๆตอนนี้ไม่หาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการ
2: ต้นมะข้าวมะแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมะข้าวมะแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง

0: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได้ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
1: 1
0: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับ
1: 2
0: อันนี้3
1: ข้อนี้3
0: แล้วตัดเฉียง45องศา
1: ใต้อันที่3
0: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
1: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ไมยากลนะครับตัด ขาดตัดขาดแล้ว
0: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมือถือนี้ให
1: ้ฝากไว้
0: ข้อต่อมานับเป็น1
1: 1
0: แล้วก็2ครับ
1: แล้วก็2
0: แล้วก็ตัดใต้
1: แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
0: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกรากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
2: เฮ้ยตายเลยเหรอ
0: ตายเลยครับมันจะเน่า
2: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
0: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
1: อันนี้กี่เดือนครับ
0: อันนี้ประมาณเดือนนึง
1: ผ่านไปอีก1เดือน
0: ก็จะมีหม้อ
1: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
0: ครับก็จะเรียงขึ้นใช่
1: มีเป็นหม้อ
0: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
3: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
1: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
4: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
1: ครับ
4: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
5: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
1: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
4: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
1: แล้วจัดส่งยังไงอ่ะ
4: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
1: คร
4: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
1: มันขายได้ตลอดปีไหม
4: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกรากุมภาช่วงนี้ครับ
3: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
4: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
3: ครับ
4: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้น

0: นะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
1: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
1: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: 3ห่วง2เงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะ3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่ม

0: เติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วซับออกไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและเสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใช้อาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้น

0: ึ้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
1: ่หมู่เฮาพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
2: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
1: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
3: ต้องไปเล่นเด็กเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับและผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต้นเต้น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakนี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมานี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพันธ
0: ุ์นะดูสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
1: ผู้ใหญ่ผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
1: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูดีกว่า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิตพรมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: วันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคต
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิ๊ดปิ๊ดเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดข้าวนะครับเสียงประทัดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
0: ้
2: ครับอันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี้ยจะเป็นตัวสื่อกลางให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
1: ไปค่ะหมอไอ้มาเลย
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อย
0: เริ่มเหนื่อย
2: นะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไป
0: อ๋อครับ
2: ขั้นนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง

0: ก็สุดท้ายเดี๋ยวผมขอลอง
1: วิ่ง
0: ดีกว่าเป็นหัวเรื่องเป็นหัวเรื่องฝู
1: ได้ครับยินดีครับ
0: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
0: โอเคไปนะเอามาลูกมาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
1: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
0: มียาดมไหมฮะ
1: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
0: ก็รอก่อน
1: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
0: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
1: ใช่ครับเราก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
0: ท้องเรือจูงเดินไหมนี่เชื่อสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
0: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนดีสนุกไหม
2: สนุกมาก
0: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
2: มันเหนื่อยอะวิ่งตามหมา
0: แล้วดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล
1: ่
0: นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นม
0: ี
1: การเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
0: ไปออกสถานที่จริง
1: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
0: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรกถึงจะออกไปเดินข้างนอกได
1: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มีเมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
0: ั่
1: นเองจากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
0: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
1: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
0: แล้วเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
1: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
0: ผู้บังคับสุนัขทหาร
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
1: โอ้ยินดีครับ
0: ผมขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีตอบ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
3: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการลิลัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศแล้วกันนะคร
3: ับ ครับได้ฮะยินดี
0: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
3: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพ
0: ครับ
3: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคนนะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
0: คือ
3: การเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นมันสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนั้นเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงค
0: ือ
3: ปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันธุ์หลักของเราจะมีอยู่4สายพันธ
0: ุ์
3: นะครับก็จะมีพันธุ์เยอรมันเทปเพิร์ดพันธุ์ลอบาร์ดอลรีทิวเวอร์นะครับพันธุ์ล็อตไวเลอร
0: ์
3: พันธุ์โดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
0: ็
3: คือพันธุ์มารินอยครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้วการฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขา ะครับอันนี้คือประเภทรักษาความภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่พิเศษก็จะประกอบเป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: อันดับแรกนี่พันยามาเชเพิร์ดใช่ไหมฮะ
3: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
0: ครับ
3: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
0: ่ครับ
3: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
0: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันนี้ 100% เลยครับ
3: แต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามและยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่าน
0: ะครับ
3: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันเนี่ยในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันนี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
0: โอ้โหนี่อาวุธหนักนะฮะเนี่ย
3: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
0: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
3: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
0: ๆ
3: เออบอกว่ากัดเด็กอะไรต่างๆก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
0: ที่ไม่ถูกต้อง
3: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
0: ร
3: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
2: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
3: จับได้ครับหนูจับได
2: ้
3: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
2: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะ
3: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีคนก็ได
0: ้
3: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันธุ์ต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
0: ์ครับ
3: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
0: ครับ
3: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: ครับ
3: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจ
0: อ๋อ
3: ครับใช้ได้เฉพาะ2นาทีนี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล
0: ้
3: เพราะเขาจะดุ
0: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
3: โดยปกตินะฮะว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
0: ้
3: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันนึงพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหารนะ
0: ครับ
3: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอยนะครับหรือว่าเบนเยียมเชพเพิร์ดนะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
0: เป็นหมาที่อเลิร์ต
3: ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอเลิร์ตใช่ดีกว่า
0: อเลิร์ตกว่า
3: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
0: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
3: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: อ๋อครับ
3: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
3: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
0: สถานีทดสอบกำลังใจ
3: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโหลดโดดตรงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างตรงนี
2: ้แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะ
3: มีไหมคะมีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ติด
3: บ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
4: นั่งลงนั่งลง
0: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
3: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
0: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
3: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
0: เหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
3: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างยนต์สุนัข
0: คร
3: ับแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกว
0: ัน
3: นี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได
0: ้นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหาเจอลูก

0: ขาเจออะไรฮะ
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยหลบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อันนี้เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหักพังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ละเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: ที่ทุกข้า
2: วของ
0: เล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาเสพติดซ่อนทุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้อง

0: ดีลองดูดู
1: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อย
2: จะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
0: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนของอ้อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึก
2: ครับ
0: แต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับ
2: ค
0: มตะกุลแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
3: ครับ
0: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดด
1: เข
0: าเรียกว่าเข้าต่อสู้นะครับอันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
2: ครับ
0: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
2: ครับ
0: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
2: ม
0: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
2: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
0: ใส่ขวาจับ ให้แน่นจับให้แน่น
2: จับได้ครับยกนี้
4: แล้วก
2: ็ขาระวัง
0: ยกมือครับโอเคยกมือเลย
4: พอไป
0: ไปดูคุณหมอดิ
1: คุณหมอมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นรอยเลยครับคุณผู้ชมขาย
2: ังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
0: ใช่
2: กัดไม่ปล่อยเลยนะ
0: กัดไม่ปล่อย
2: ไม่ยอมปล่อยเลย
0: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามใส่ตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
2: ไม่เอาแล
0: ้
2: ว
0: ฮะพอแล้วนะ
2: ปล่อยแล้ว
0: ปล่อยแล้ว
2: หัวใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
0: โอเคครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกดกัดไม่ต่างกันการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างๆเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่างๆยกเราสมมติฐานกันว่าม
1: ี
0: มีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขจะไม่ตัวสามารถสั่งปล่อยได้ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
2: นี่เขายอมแล้วพอละ
0: หากว่าผู้ขับสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าไว้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได
2: ้โอ้นี่วิ่งนะ
0: วิ่งเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงไม่ใช่นะครับ
2: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
2: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16 สัปดาห์นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4 สัปดาห์
2: ก่อน
0: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขเราก็เริ่มฝึกกัน
2: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
0: ่
2: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
0: ครับผม
2: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
2: โอเคไปเลยนี่นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
5: คือในส่วนของโรงพยาบาลสุนัขทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
2: ั้
5: งแต่โรงเรียนสุนัขทหารหน้าที่ฝึกศึกษาแผนกผสมพันธุ์หน้าที่ผลิตสุนัขแล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนนะครับว่าสุนัขชื่ออะไร
2: ครับ
1: ชื่ออะไร
5: แล้วก็
1: เ
5: จ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
2: ครับ
5: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
2: ท้
5: นะครับซึ่ง
1: นี้นะคะ
5: ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
2: ้อ๋อครับ
5: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
2: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาล

0: สัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
1: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
0: ตัวนี้ปกติดีนะฮะถือว่าใช้ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าใช้ได
0: ้ใช่ได้
1: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพูดง่ายเกรด C เนี่ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
0: เจ็บ
1: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
0: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
1: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
0: ้โอ้ยแย่เลย
1: หล
0: ุ
1: ด
0: อันนั้นหลุดปุ๊บ
1: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
0: อ๋อเสียเวลา
1: เสียเวลา
0: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
1: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
0: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นก็เอาตัวที่ปกติดีไป
1: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
0: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้ปกครองสุนัขก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
1: ให
0: ้ความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
1: รักเหมือน
0: ดูแลเหมือนลูก
1: ใช่ใช่
0: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจใช่ไหม
1: สุนัขคู่ใจครับใช่ใช่ใช
0: ่แม่ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงนะครับ
1: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
0: ครับ
1: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
0: อายุมากแล้ว
1: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพูดง่ายๆทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล
0: ้
1: วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเกรดได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
0: ้
1: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
0: ดูแล
1: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
0: เห็นน้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
2: จมูกขาวตาขุ่น
0: หนวดขาวแล้วเนี่ย
2: หนวดขาว
0: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างหรอคะ
3: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งในชีวิตของเรา
0: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
3: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
0: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
2: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ต่อหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ได้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: เมื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้าวมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพวกเขาเริ่มสร้างแหล่งอารยธรรมในแบบของตนเองชาวแอนาซัสซิหรือบรรพบุรุษชาวพูบโลอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกพร้อมนำภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมมาสร้างบ้านในทำเลแห่งใหม
1: ่ They abandoned this area prior to the time that they start dating the Cliff Roads.
2: There are 19 pueblos in New Mexico, one in Texas, and a whole cluster, the Hopi villages in Arizona.
0: บรรพบุรุษชาวพูบโลครอบครองดินแดน Four Corners มานานหลายศตวรรษตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช500ถึง1600และหลังจากนั้นจึงเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตของรัฐนิวเม็กซิโก
3: You're asking about why the people at Puye decided to live in this area as compared to somewhere else
4: in the high cliff
3: Right versus up maybe a little bit there are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there was

0: ที่อยู่อาศัยหลักๆ2 ส่วนของปูเยคลิฟเดเวลลิงเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นบนเขาเรียกว่าเมซ่าท็อปกับชั้นนี้ที่เรายืนอยู่ประกอบไปด้วยโฟเคฟถ้ำ4ถ้ำตรงนี้แล้วก็บ้านซึ่งเป็นบ้านลักษณะเฉพาะของชาวพูโบ
1: First four caves are just basically like the remnants of the homes that used to be here at one point in time. So that was actually the back of the house. And then in front of the structure, there's a house in the front of the cave. So they had about 15 feet of space because that structure in front was to provide more shelter for them. So they had to defend themselves from enemies, but also from the elements, you know, from the snow, from the winds. And so that's why they would build homes in front of their dwellings around that time.

0: ันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในชั้นแรกมันจะมีหลายเลเวลของทัวร์มีทัวร์แบบ $10 $20 $30อะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าง$10เนี่ยจะขึ้นมาได้เฉพาะชั้นนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปเสพวิวท็อปวิวข้างบนที่เมซ่าท็อปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปแต่เราก็โอ้เอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ซื้อทัวร์ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการบันไดข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่บันไดขึ้นไปนะทัวร์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาเลยแล้วก็ถึงจะดาวฮิลไต่ลงมาข้างล่างส่วนเราเนี่ยเอาแค่ชั้นแรกพอเดี๋ยวค่อยๆเดินดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาจะต้องคิดเงินคิดค่าบริการตั๋วเข้าชมเนี่ยก็เพราะว่า
1: Puyi Eclipse is owned and operated by the Santa Clara Pueblo so we'renot like a national park, so like ticket sales that we sell on a daily basis is what helps this business preserve our ancestral home so we can come up with new projects and stuff later on in the future.

0: ได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆลักษณะของถ้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกันคือเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นหินที่อ่อนสามารถที่จะขุดง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แหละในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่าเครื่องมือในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรใช่ไหมเขาก็ใช้ไม้เนี่ยแหละสามารถใช้ไม้ขุดเข้ามาได้เลยสร้างบ้านแบบง่าย
1: ๆ A large part of those deposits are volcanic deposits where ash fell down and compacted and is as a result of that we call that caliche that caliche is easily manipulated with rocks they could dig a hole and dig a cave and create a shelter
0: นี่เป็นลักษณะบ้านแบบที่หนึ่งก็คือขุดรูสร้างถ้ำแผนมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นหลักฐานร่องรอยบางอย่างมันเป็นขม่าวสีดำที่เกาะอยู่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ก่อกองไฟกันแล้วก็ขม่าวก็ลอยขึ้นไปติดเหมือนที่ดูดควันในครัวอะไรเงี้ยติดเต็มเป็นสีดำไปหมดเลยแต่มันจะมีบ้านอีกแบบนึงซึ่งเป็นบ้านเลยบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวพูโบอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปดูกัน

0: ดูเล็กมาโหตรงนี้มันเป็นห้องมืดนิดนึงอะเพราะว่าแสงส่องมาไม่ถึงเดี๋ยวขอใช้มือถือช่วยนิดนึงนะไฟฉายส่องหน่อยเข้าไปได้ห้องนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยมีห้องย่อยข้างในด้วยข้างบนเนี่ยลักษณะโครงสร้างก็เป็นไม้เท่าที่แพทสังเกตนะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านของชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ3อย่างก็คือหินดินแล้วก็ไม
1: ้ And they're really dependent and self-sufficient of the land. Use the trees that you see today to for lumber material, fuel for fires, great hunting grounds, great water resources. And that's why they picked this place to live at. Puye is actually the name of the site. So Puye in our language means where the rabbits gather.And stories say that there used to be a lot of rabbits in the location, and so they were using rabbits for meat resources and also the fur for the winter seasons.
2: ในอดีต Puye Cliff Dwellings เคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งกระต่ายป่าให้ล่าแหล่งน้ำให้ดื่มกินแต่เท่าที่เดินสำรวจมาไม่มีวี่แววของน้ำและสิ่งมีชีวิตใดๆเราพบเพียงหน้าผาแห้งแล้งกับซากปรักหักพัง

0: นกระทั่งได้ขยายภาพกว้างจากมุมสูงจึงทำให้เราได้พบแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวบ้านผาในบริเวณนี้ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ำริโอแกรนด์แม่น้ำสายยาวซึ่งไหลตัดผ่านใจกลางรัฐนิวเม็กซิโกเราเดินทางเลียบตามเส้นทางแม่น้ำจากปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เข้าสู่แหล่งอารยธรรมบนหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติแบนเดเลียร
1: ์ Bandelier is a man. He was the first anthropologist to come to this area. So that's how we got our name.
2: อันนี้เป็นแผนผังของโลเคชันที่เราจะไปชื่อว่า Main Loop Trail Guide โชคดีเนี่ยที่นี่เขาให้ยืมเนี่ย please return เดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาไปคืนได้สภาพก็จะแบบเยินๆนิดหน่อยส่วนมากเนี่ยใบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร
3: ์ There are trail guides for sale over there
2: เนี่ยเห็นหลายที่แหละเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผนที่เลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหมายเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันนี้คือจุดหมายของเราเนี่ยเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า self guide ก็คือเป็นไกด์ด้วยตัวเอง
1: Yeah self guided We do have guides but you don't have to go with a guide
4: oh, yeah. yeah Actually I want to self guide much more than
1: Yeah so you have that choice especially in the summer In the winter time it's just self guided
2: ซึ่งจริงเนี่ยแพทเห็นหลายอุทยานก่อนหน้านี้ไปแล้วเห็นตอไม้อ่ะที่เขียนหมายเลข1 2 3 4เงี้ยแล้วแพทก็สงสัยว่าเฮ้ยเขามีไว้ทำไมทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีป้ายอะไรเลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเหมือนคู่มือของการเป็นเซลฟ์ไกด์เนี่ยที่นี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหมายเลข1คืออะไรก็เปิดมาอ่านเขาจะมีคำอธิบายทั้งหมดของหมายเลข1
1: When you get to the numbersMm-hmm. You follow along in the guidebook, so it tells you everything that you need to know. So, and the main loop trail is 1.2 mile.
2: ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้เซลฟ์ไกด์กันแบบเต็มรูปแบบแล้วที่นี่ Bandelier National Monument ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของชาวพูบโลแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างถึงแม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพูบโลเหมือนกันนะแต่แพทว่าแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนตัวนะแพทอยากมามากๆเพราะว่ามันมีการแอดเวนเจอร์ด้วยอยากไปมากเลยอยากจะรู้ว่าจะรอดไหมอ่ะไปเลยดีกว่า

0: ไม่ไหวแล้วไม่น่าจะไปรอดจนถึงสุดทางคือแดดมันเกรียมเกินไปตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแดดคงจะไม่ขนาดนี้หรอกอันนี้เราต้องพกอุปกรณ์เสริมมันค่ะแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเดินในแดดเปรี้ยงขนาดเราจะตาหยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหมวกจะดีมากถ้ามีสายคล้องแบบนี้เพราะว่าแถวนี้ลมแรงช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ลมแรงไปต่อได้
1: อุทยานมีการค้นพบแหล่งที่อยู่โบราณมากกว่า 3,000 แห่งเราค่อยๆศึกษาข้อมูลไปตามหมายเลขซึ่งพบว่าแต่ละจุดเป็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบที่ต่างกันอย่างซากปรักของหมู่บ้านที่หมายเลข6นับจำนวนห้องจากฐานโครงสร้างที่ยังเหลือมีถึง245ห้องแต่อาคารที่สมบูรณ์ในยุคนั้นอาจมี 2-3 ชั้นจึงยังไม่สามารถรู้จำนวนห้องที่แท้จริงได้

0: หมู่บ้านบนพื้นราบเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่แหล่งที่อยู่บนหน้าผาแต่การเข้าไปสำรวจที่นี่น่าตื่นเต้นกว่าปกติ
1: เย้เจอแล้วเนี่ยบันไดคือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านของชาวพูโบก็คือเขาจะใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปโดยเฉพาะบ้านที่สร้างอยู่ตามหน้าผาเนี่ยก็จะต้องใช้บันไดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ปีนได้ด้วย
2: Cliff dwellings is a man-made caves named called cavets.
0: Cavet คือการรวมตัวของคำว่า cave ที่แปลว่าถ้ำและคำว่า excavate ที่แปลว่าขุดดังนั้นCavet จึงเป็นชื่อเรียกของถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

0: ้วยการขุดรูหรือโพรงเข้าไปในหน้าผา
1: โอ้เย็นเป็นที่หลบร้อนได้ดีนี่เป็นห้องเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นเตาผิงหรือเปล่าเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนมีรอยสีดำอีกแล้วเป็นรอยเขม่าวควัน
0: ครั้งแรกที่ได้เจอเพดานสีดำแบบนี้ที่ถ้ำของปูเยคลิฟเราคิดว่ามันเป็นแค่รอยเขม่าวควันจากการก่อกองไฟแต่ความจริงมากกว่านั้นเพดานสีดำที่เห็นอาจเป็นเจตนาของชาวเผ่าที่ต้องการใช้เขม่าวควันช่วยปิดผนึกเพิ่มความหนาแน่นให้หินภูเขาไฟที่ร่วนซุยช่วยป้องกันกรวดและสิ่งสกปรกตกลงมาที่พื้นและสำหรับถ้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการดมควันเป็นวิธีหนึ่งในการลบภาพจิตรกรรมที่เคยมีออกไปด้วย

0: up to
1: all the way top. Yeah.
0: Okay.
1: It's good.
0: Wow. Bye.
1: Bye.
0: Oh, รับประกันโดยคุณลุงว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ตะกี้เขาก็มีป้ายเตือนเขียนอยู่บอกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คนที่กลัวความสูงเนี่ยอย่าขึ้นเพราะว่ามันสูงมากกว่าที่จะไปถึงตัวอัลคอฟข้างบนคือตัวแพทไม่มีปัญหาเองไม่เสียตังค์เทคไทม์เท่าที่ต้องการคนน้อยไม่เยอะและที่สำคัญที่สุดที่แพทชอบก็คือนี่แหละความแอดเวนเจอร์ของมันคือเราเหมือนได้สัมผัสกับสถานที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ย

0: น้ำหนักหรือขนาดตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปีนบันไดนี้แต่สำหรับคนกลัวความสูงนี่คงเป็นภาระหนักอึ้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้ง
1: ตอนนี้บอกเลยว่ากล้องเปียกแล้วเพราะว่าตากล้องของเราเหงื่อแตกบิวไม่สำเร็จยังไงก็ไม่ยอมขึ้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยแพทก็คิดว่าแพทไม่ยอมหรอกยังไงแพทก็ต้องขึ้นให้ได้อะแพทขึ้นไปถ่ายเองก็ได้ก็ปล่อยตากล้องทิ้งไว้นี่แหละมาเอากล้องมาจับมือนะคะส่งไม้ต่อค่ะเอากล้องมามาเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องปีนขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแพทคงจะต้องเหน็บก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นข้างบนนี้นะ

0: สเต็ปที่2
1: แล้วก
0: ็คุณตากล้องของเราไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือแพทคนเดียวแล้วก็จะไปที่บันไดสเต็ปต่อไปคืออันนี้นี่อ่านแล้วนะขึ้นต่อแล้ว

เน็บกล้องก่อนเจอกันที่ชั้นท็อปเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือความสูงของบันไดสเต็ปที่3และยังเหลือสเต็ปสุดท้ายแบบเบาๆอีกประมาณ2 4 6 8 10ขั้นก็จะถึงอัลโคฟแล้วใน

0: ในที่สุดก็ปีนฝ่าแนวดิ่งมาถึงบันไดหินด่านสุดท้ายก่อนจะถึงอัลโคฟเฮาส์อย่างปลอดภัยนักสยวิทยาระบุว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษชาวพูโบโลราว25คนและเป็นที่ตั้งของคีวาห้องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าห้องนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการปีนบันไดลงไปความจริงเราเองก็เดินผ่านคีวามาแล้วตั้งแต่ต้นทางที่หมายเลข4หรือที่บ้านผาลองเฮาส์หมายเลข19ก็ได้เห็นเคเวสมานับห้องไม่ถ้วน
1: ตรงนี้นี่เป็นแบบระเบียงกำแพงยาวมากอ่ะโอ้โหอลังการจะสวย
0: แต่สิ่งพิเศษของคีวาและแคเวสบนอัลโคฟเฮาส์ก็คือความสูงบรรพบุรุษชาวพูโบโลเห็นคุณค่าอะไรในทำเลที่สูงแห่งนี้
2: Constructed their homes to fit the area. So we have like large canyon walls, so they were able to work with that and put caves in the back and go up higher.
1: จบเส้นทางเทรลทั้งหมดแพทก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวพูโบเขาถึงมาตั้งรกรากที่นี่แพทคิดว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งตรงนี้เนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำมีทั้งที่คุ้มฝนคุ้มภัยจากสัตว์ร้ายต่าง
3: ๆ There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there was possible threats to them such as wildlife per se and or perhaps maybe they wanted to protect their food source from rats or other vermin or insects.If they chose to live in a higher level, it was probably just mostly for protection.
0: เพราะการอาศัยอยู่บนที่สูงช่วยลดภัยคุกคามตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศโหดร้ายอย่างน้ำท่วมในช่วงมรสุมฤดูร้อนหรือหิมะลมแรงในช่วงฤดูหนาวธรรมชาติสร้างภัยพิบัติขึ้นมาท้าทายมนุษย์ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติและหนึ่งในนั้นคือบ้านผาบนที่สูงแห่งนี้บรรพบุรุษชาวพูโบและชาวพูโบในปัจจุบันแท้จริงแล้วไม่ใช่ชนเผ่าที่เป็นหนึ่งเดียวหากแต่ประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆมากมายพูโบโลไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองแต่เป็นชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นโดยชาวสเปนและนับแต่นั้นประวัติศาสตร์ของชาวพูโบโลก็ถือ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้าง นะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ 90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
2: ่มาอยู่พูดเขียน
3: anybody and other people can you
2: It's better than throwing it away.
3: Yeah.
2: Right?
3: Yeah.
2: Okay. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
2: Thank you so much.
4: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ
1: Take anything so it's basically a pop up swap it's free for everyone
2: How often is this event
1: Well we have several events that go on every month we reached about 56 community districts in the last fiscal year and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year that's our goal
0: ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่าง

0: ของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, oh, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment, and it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
0: And stop that, like production, right?
5: Definitely production waste, transportation waste, all of that, manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Stop and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลโดไวส์เปล่าพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลโดไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีม่าจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลโดไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจได้นำเอลโดไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจากกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับดีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุขประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังฉัตรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูประหลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568
จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดผ้าลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเด
และเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่า
ทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่

และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปี
วันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุติตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัด
ริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัด

บริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพรานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพรานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568
หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เออกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยเป็นถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: มร้อนและควันก็จะถูกปล่อยออกจากด้านหลังของเตาเป็นอีกหนึ่งพลังงานชุมชนเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายและยังได้รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับอันนี้คือ
1: ข้าวเกียบสับปะรด
0: อันนี้คือก่อนที่มาหั่นเนาะ
1: ก่อนที่จะหั่นจะเป็นแบบนี
0: ้นึ่งแล้วเราก็ได้เป็นแบบนี้
1: แบบนี
0: ้กลิ่นหอมสับปะรดรูปรสกลิ่นสีสัมผัสได้เลยนะครับเดี๋ยวพออย่างนี้เสร็จเราก็มาหั่นใช่ไหมแม่ช่วยหั่นให้ดูหน่อยนะแม่นะ
1: โอเค
0: แม่จะใช้การหั่นดี
1: น้องสาวหั่นเลยค่ะเชิญค่ะ
0: คนนี้คือเป็นน้องสาว
1: ค่ะน้องสาว
0: สวยเหมือนกันนะครับอันนี้หั่นอันนี้เราก็จะเลือกนะครับที่เป็นแผ่นๆนะครับเสร็จเราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เนาะ
1: คือเราไปตากเนี่ยเราไปตากได้เลยนะแล้วพอตากแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคัดแล้วก็ไออันที่มันเป็นเศษเนี่ยเวลาเราไปทอดหรือเราไปวางจำหน่ายแล้วจะเป็นชิ้นชิมใช่ไหม
0: ชิ้นชิมอ๋อแยกชิ้นเล็กชิม
1: แต่ว่าเราเห็นเล็กๆ
0: บรรจุขาย
1: ใช่เราเห็นว่าเล็กๆแบบเนี้ยนะเวลาเราทอดแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนั้นเนี่ยม
0: ัน
1: จะ
0: พ
1: ูใช่กลิ่นก็หอม
0: กลิ่นหอมมากนั้นเดี๋ยวเอาไปตาก
1: ใช่ปะ
0: ที่พาราโบลาโดมนะครับ

0: นี่คือพาราโบลาโดมนะครับขนาดกระทัดรัดนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าสวยงาม
0: มี2ตู้เลยที่แม่บอกว่าครบ30โลพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่30โล
0: อ่ะอันนี้ก็
1: ตามอันนี้เนาะแม่เปิดเนาะ
0: ไม่ต้องแบบเรียงแบบมันก็แห้ง
1: ไม่หนาๆได้อะไรได้เพราะเดี๋ยวมันแห้งเองอ่ะ
0: เอาเหรอซ้อนๆกันนี่เหรอ
1: ใช่มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรใบพัดอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ความร้อนอ่ะ
0: โอ้ดีมากแล้วพลังงานเราไม่ต้องใช้ไฟใช่เลยใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียว
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้มันก็ทำงานให้เราเรียบร้อยเลยนั้นเราไปนั่งดื่มน้ำเย็นๆรอกันดีกว่า
1: ไป
2: สับปะรดพันธุ์สีทองของระยองขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเนื้อสัมผัสจะแน่นหอมรสชาติเปรี้ยวอมหวานเมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบสับปะรดก็ยังคงครบรสหอมอร่อยกรุบกรอบเน้นโภชนาการใช้ดอกเกลือแทนเกลือบดครับเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเกรียบสับปะรดที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพและวันนี้เชฟก็จะเอาสับปะรดมาทำเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ
0: และนี่แหละครับก็คือข้าวเกรียบสับปะรดนะครับของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้เลยว่าโปรดักต์ที่นี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและแก้ไขปัญหาสับปะรดเนี่ยล้นตลาดได้ยังไงครับคุณแม่ครับ
1: ถ้าปีไหนมันถูกเราก็คือได้กำไรเยอะแต่ถ้าปีไหนสับปะรดที่มันขายดีราคาสูงเราก็ได้กำไรนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ลดปริมาณสับปะรดหรือว่าอะไรอย่างนี้พอตลาดเรามีลูกค้าแล้วเนี่ยเราต้องทำตลอดแต่ถ้าพอถึงเวลาสับปะรดถูกเนี่ยโอเคเลยแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ถูกเนาะเพราะเราก็ทำสับปะรดเราก็อยากให้ราคาดีแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ว่าคัดทิ้งอะไรแบบนี้เราก็ตรงนั้นเราก็เอามาทำได้เพราะว่าสับปะรดเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกส่วนแกนสับปะรดเราก็เอามาปั่นผสมไปในนี้เลยรสชาติจะดีมาก
0: การขายสับปะรดก็คือขายไปเป็นลูกๆแล้วจบเลยแต่พอแปรรูปมูลค่ามันก็สูงขึ้น

0: ขึ้น
1: แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้จบตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่กินคู่กับตัวนี้ของคุณแม่นะคร
0: ับ เยี่ยมเยี่ยม
1: ว่าเมนูที่ผมจะทำให้วันนี้ที่กินคู่กับตัวนี้เป็นตัวไหนเดี๋ยวรอแป๊บเดียว
0: จ้าโอเค
1: วันนี้นะครับผมจะทำเป็นเมี่ยงสับปะรดนะครับ

0: ข้าวเกรียบจากผลไม้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลการเกษตรเพื่อแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรดีกว่าปล่อยให้ผลไม้ที่ล้นตลาดเน่าเสียไปเป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เก็บไว้ได้นานขึ้นยืดอายุความอร่อยครับ
1: อ้าวแม่ผมยังไม่ได้จัดการเลยกินกันแล้วเหร
2: อมา
1: อันนี้เพิ่มเติม
2: เยี่ยมมากเลย
1: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
2: อร่อยมากค่ะ
1: กินคู่กันไหมได้ไหม
3: ได้
1: ได้เลยนะครับ
3: อร่อยอร่อย
1: เห็นไหม
4: นิดๆมัน
1: ลากันไปก่อนดีกว่า
2: ได้
1: ทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าเราจะไปที่ไหนเราติดตาม e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน

0: อร่อยอยู่นะนุ่ม
1: หอม
0: น้ำผึ้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะใช้ตากอ้อยใช้ตะแกรงตากธรรมชาติ 7-10 วันนะกว่าจะแห้งแต่เนี้ยใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ปนเปื้อนนะคะ
2: หมู่บ้านที่ผมจะไปในวันนี้นะครับถูกเรียกว่าหมู่บ้านหลังเขาซึ่งแม่บ้านเกษตรกรที่นี่นำพลังงานมาประยุกต์และใช้อย่างพอเพียงและก็ได้รับรางวัลแม่แบบพลังงานและเขาเรียกตัวเองว่าแม่บ้านหลังเขาจังหวัดอุทัยธานีครับ

0: ผมมาบ้านหลังเขานะครับตอนนี้ผมกำลังเดินหาภูเขาอยู่นะว่าภูเขามันอยู่ตรงไหนไม่เห็นภูเขาเลยครับสักลูกนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านหลังเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันจะต้องมีภูเขาแน่นอนแต่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่โทษนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมจะมาหมู่บ้านหลังเขาแม
1: ่ตรงนี้เลยค่ะหมู่บ้านหลังเขา
0: ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วรู้จักป้าจำรูนป่ะครับ
1: ป้านี่แหละค่ะป้า
0: จำรูนป้าเหรอ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนั่งนั่งก่อนเนาะร้อนมากเลยอ่ะอันนี้เอากล้วยมาทำอะไร
1: กล้วยจะทอดค่ะ
0: อ๋อนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เดี๋ยวถามก่อนผมมาแล้วเดินหาเพราะว่าผมมาตามหาแบบหมู่บ้านหลังเขามามันมีที่มาที่ไปยังไงครับแม
1: ่อ๋อค่ะสมัยก่อนหมู่บ้านหลังเขาจะอยู่หลังเขาจริงๆค่ะเพราะว่า
0: อีกที่นึง
1: อาจารย์อีกที่นึงสมัยก่อนมันจะมีคนน้อยแต่ตอนนี้มีลูกหลานมาเยอะเลยเขาก็เลยมาเปลี่ยนโลกลากมาอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: เขาย้ายมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ใช้ชื่อเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานหรือยังแม่
1: ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เราเจอปัญหาราคาพืชไร่ตกต่ำอะค่ะก็ที่เราเห็นก็คือในไร่ในสวนเราอะมีกล้วยเยอะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือปลูกกล้วยทุกบ้านเลย
1: ใช่ค่ะคือเราปลูกไว้กินไว้ไม่ได้ขายปลูกไว้กินอย่างเดียว
0: นี่แหละครับ
1: กินใช่ค่ะ
0: แล้วมันเยอะแล้วจะกินทันเหร
1: อทิ้งให้นกให้กากินไปประมาณนั้นละ
0: ก็เลยบอกเอาจากของใกล้ตัวเลย
1: ใช่
0: เอากล้วยทำตอนแรกทำเป็นอะไรขายครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยคือกล้วยอบเนยอะค่ะ
0: สำเร็จไหมลองผิดลองถูกนานไหมครับ
1: ทีแรกกินไม่ได้ค่ะแข็ง
0: แข็งมากเลย
1: ค่ะ
0: ที่มาทอดอะยุคแรกแม่ใช้อะไรทอด
1: แก๊สค่ะก็เรานี่แหละ
0: อะไรคือจุดเปลี่ยนเรื่องของการใช้แก๊สและพลังงานไหม

0: คือว่ามีคนมาแนะนำว่าของบขอทุนอะไรนี่แหละ
1: ของบพวกกลุ่มของพลังงาน
0: ใช่คือเขาถามว่าสนใจไหม
1: สนใจ
0: ถ้ามีพลังงานทดแทนให้อะไรประมาณเนี้ย
1: ตัวแรกก็คืออะไรตัวแรก
0: อันเตาพลังงานนี่แหละ
1: เตาพลังงานที่ใช้ทอด
0: เตาประสิทธิภาพสูงหรือยังไงเนี่ยเขาบอกไหม
1: อ๋อก็คือตัวแรกเลยได้เตาเลย
0: อ
1: ันเดียวหรือสองอัน
0: สองอันจากเดิมอะเราทอดแล้วลมมันจะพัดเตาแก๊สนี่แหละแต่มันมีเตาเฉยๆไงลมมันจะพัดหน้าพัดหลังพัด
1: มันเป็นตัวครอบเตา
0: อันนี้เขามีที่ครอบให้ด้วยไง
1: อ๋อก็คือมีเตาด้วยมีที่ครอบเตาด้วยแล้วเราก็ใช้แก๊สน้อยลงคือจริงๆอะเหมือนกับทอดระยะเวลาเท่าเดิมแต่มันสุกไวขึ้น
0: ใช
1: ่ใช้ตอนนี้มาแล้วกี่ปีครับแม
0: ่อุ้ย
1: นับไ
0: ปสิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีทุกวันนี้ก็ยังใช้เลย
0: ใช้อยู่ไม่เป็นอะไรไม่เสื่อมสลายไปไหนเลยอยู
1: ่แต่ผมยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นเตาและเห็นแม่ทำ นั่นเดี๋ยววันนี้จะรบกวนแม่ไปใช้ขบวนการขั้นตอนต่างๆที่ใช้เตาเนี่ยแล้วอยากเห็นว่าเตาเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างรบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้
1: นะครับถ้าเกิดผมไม่เห็นผมจะไม่เชื่อโดยเด็ดขาดนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่า
0: ได้
1: ใช่ไปทางไหนครับ
0: นี่ค่ะเตาไปดูนี่ก่อน
1: นั่นเดี๋ยวผมติดกล้วยไป

0: อันนี้เอานี่เหรอครับเตาที่แม่บอก
1: เลยค่ะ
0: ไอตัวไหนที่แม่บอกว่าช่วยประหยัดพลังงานครับ
1: ที่ครอบนี่ค่ะเพราะมันจะป้องกันลม
0: น้ำมันเดือดแล้วแต่ตรงนี้ก็คนทอดก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยร้อนจัดอันนี้แม่กำลังจะทอดอะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นกล้วยเบรกแตกค่ะ
0: ที่แม่บอกว่าตอนนี้ขายดีที่สุดเลย
1: ขายดีมาก
0: กล้วยเบรกแตกเนี่ยเราจะใช้กล้วย
1: ใช้กล้วยสุกหอมหามแบบนี้ค่ะ
0: เอากล้วยสุกหอมหามมาปอก
1: พ
0: อปอกแล้วทำยังไงต่อครับ
1: แม่สไลด์ลงกระทะเลย
0: รบกวนคุณแม่ทำให้เบิ่งหน่อยเนี่ยตัวนี้เราก็คือทอดเลย
1: ใช่ทอดเลยค่ะลงในกระทะ
0: อ๋อลงในกระทะมันดีมากแม่เนื่องจากว่าคนที่ทำงานเนี่ยไม่มีความรู้สึกมันร้อนจากไฟด้วยแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะอยู่แต่เฉพาะในเตาให้พลังงานแล้วเห็นแม่บอกว่ามี
1: มีตู้อบพลังงานที่ตากกล้วย
0: มีของโชว์ผมอีกอย่างนึงที่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานเนี่ยน
1: ะ
0: นั้นเดี๋ยวพาผมไปดูอีกที่นึงถ้าเกิดไม่เห็นผมไม่เชื่อนะไปอย่างนั้นโอเคเชิญครับแม่ครับพาไปดูแม่อันนี้ก็คือสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังเหรอเนี่ยมันคืออะไร
1: นี่คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่ใช้ตักกล้วยอะค่ะ
0: ผมยังไม่เคยเห็นไซส์นี้เลยปกติผมก็เห็นเป็นโดมตู้นี้เนี่ยแม่มาถึงได้มาปุ๊บแม่ใช้อย่างไรใช้ตากอะไร
1: ใช้ตากกล้วยตากมะขามที่ตากใช้ได้หมดเลย
0: ตัวนี้นะพอตากเนี่ยแม่มันดีกว่าแต่ก่อนยังไงเพราะว่าเดิมทีแม่จะใช้อะไรแ
1: ต่ก็ใช้ตะแกรงตากธรรมชาติก็นานเป็น 7-10 วันนะกว่าจะแห้งแต่เนี้ยใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ไม่ปนเปื้อนนะคะ
0: ตัวนี้ก็คือมันย่นระยะเวลาเหลือ
1: แค่ประมาณ 3-5 วันนี่ก็จะได้แล้ว
0: เกินครึ่งเลยอ่ะแม่
1: ค่ะประมาณ
0: สีของกล้วยสวยด้วย
1: อ่ะค่ะ
0: ก็ช่วยด้วย
1: ช่วย
0: เพราะว่ามันความร้อนมันมาจากตัวโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะมันก็ยิงมาเป็นใบพัดตรงนี้ติ๊งๆๆๆแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มแห้งและที่สำคัญตัวนี้คือกระจกนี้ช่วยนอกจากความร้อนแล้วมันป้องกันฝุ่นเน
1: าะอ่ะค่ะจะไม่มีฝุ่นละอองอะไรเข้าไปได้
0: สะอาดด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่เปลืองค่าไฟด้วย
1: ใช่
0: นอกจากกล้วยแล้วแม่ตากที่บอก
1: เป็นมะขามค่ะ
0: มะขาม
1: ค่ะเป็นมะขาม3รส
0: ผมเห็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกชื่นใจผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณแม่ได้รับรางวัลต้นแบบพลังงานดีเด่นเพราะคุณแม่สามารถทำออกมางานออกมาดีด้วยแล้วใช้ประโยชน์จากตู้นี้คุ้มค่าที่สุดยอดเยี่ยมเลยครับนี่นั้นเดี๋ยวผมจะไปดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าป้าจำลูนมีกล้วยกี่แบบเพราะว่าคอนเซ็ปกล้วยๆก็รวยได
1: ้
0: พาผมไปดูหน่อยนะครับ
1: จ้
0: าอ๋อนี่นะแม่เนาะนี่คือของแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์แรกที่เราทำกันมา
0: อันนี้คือตัวแรกเลยที่แม่ทำเขาเรียกว่าก
1: ล
0: ้
1: วยกบอบเนย
0: นี่เนาะ
1: จ้ะ
0: อันนี้คือ
1: ปรุงรส
0: ปรุงรสคุกผม
1: กล้วยอบเนยตัวนี้กลายมาเป็นหมูหยองก็คือทำจากกล้วยอบเนยแล้วก็มาคุกหมูหยอง
0: อ๋อ
1: กล้วยกบไส้มะขามตัวนี้ก็ขายดี
0: เอานี้ด้วยมีไส้ด้วย
1: มีกล้วยเบรกแตกค่ะ
0: อันนี้ที่แม่บอกว่าขายดีที่สุดในจักรวาลเลย
1: ขายดีมากเลยอันเนี้ย
0: ทั้งหมดที่แม่ทำเนี่ยสิ่งที่แม่มีหน่วยสูญเสียไหมของเหลือของเศษนี่หรือแม่
1: ม
0: ีอะไรบ้าง
1: เพราะอย่างพวกกล้วยเนี่ยมันจะมีผลๆมั่งอะไรมั่งเราก็ทิ้งมั่งให้ไก่ให้อะไรมั่ง
0: อ๋ออย่าทิ้งแม่เดี๋ยววันนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรให้กับคุณแม่ดูในการแปรรูปของที่แบบเหลือแล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้คุณแม่ดูนะครับพร้อมหรือยัง
1: ค่ะ
0: ไปดูกันเลยครับ

0: พลังงานเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้แม้แต่เรื่องกล้วยๆก็รวยได
1: ้เรื่องกล้วยๆเราก็สามารถเพิ่มรายได้ถ้าเราตั้งใจทำและมองเห็นคุณค่าคิดพัฒนาและต่อยอดจนนำรายได้มาสู่ชุมชนวันนี้เชฟจะนำเรื่องกล้วยๆมาทำเป็นเมนูอะไรต้องรอดูกันนะครับวันนี้นะครับที่อุบเป็นความลับนะครับเพราะว่าผมสอบถามมาแล้วนะว่าที่นี่นะครับส่วนมากจะเอาตัวนี้นะครับเอาไปให้ไก่กินกันนะครับหรือว่าเอาไปแจกเอาไปทิ้งครับตัวนี้มันก็คือเศษกล้วยเบรกแตกหรือว่าเศษกล้วยอบเนยของคุณแม่เขานะครับวันนี้ผมจะทำประโยชน์จากตัวนี้เอามาเป็นที่แบบไร้แป้งนะครับเพิ่มอัญพืชนะครับมีงานะครับมีงาดำแล้วก็มีงาขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวของถั่วเลาะหรือถั่วทองนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งครับแล้วก็มีเนยครับนี่นะครับแล้วก็ไข่ไก่อ้าวคุณแม่ตายแล้วมาแอบดูเลยมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขาผู้ที่ใช้เวลาว่างจากงานหลักในครัวเรือนมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในกลุ่มโดยอาศัยความร่วมมือคิดพัฒนาต่อยอดจนส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับชุมชนเป็นแม่แบบพลังงานแม่บ้านหลังเขาอย่างแท้จริงเลยครับไม่เกิน10 นาทีเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วลองชิมกันโอเคได้แล้ว

0: เสร็จเรียบร้อยเรียบแล้วครับแม่นะเอานี่นะครับแม่ลองชิมดูครับนี่ครับนี
1: ่ชิมเลย
0: ครับชิมแบ่งกันคนละครึ่งสองครึ่งนะครับแม่ครับอร่อยครับ
1: อร่อยอยู่นะนุ่ม
0: หอมไหมครับ
1: หอม
0: หอม
1: หอมแล้วเพิ่ง
0: วันนี้แม่ช่วยในเรื่องของการลดพลังงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแม่
1: เขาเรียกเตาประสิทธิภาพสูงแล้วก็พร้อมที่ครอบ
0: ครับ
1: ให้มาประหยัดแก๊ส
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือ
1: ตู้อบพลังงานที่ใช้ตากใช้ตากเป็นพลังงานแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: คือ

0: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
1: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกเครื่องบินสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
2: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศ
0: มีสีหลายสีเหรอ
3: หลายสีครับ
0: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
3: หลายร้อยสีเลยครับ
0: ว้าว
3: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
1: แน่ใจ
3: แน่ใจ
0: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
3: ได้ครับพาไปดู
0: รีบพาไปเลย
3: ครับเชิญซากุไรครับ
0: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลงกำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: โอ้แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำได้ตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช
1: ่มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้

0: เบนจามาสเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านนี่มีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช
1: ่ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพง
0: ๆใช
1: ่ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช
1: ่ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงไหมเวลาท่านขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำรายชั่วโมงนิดนึงแต่ทำรายได
0: ้เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆแล้วมาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาก็จะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นชัยทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นชัยผักชี
1: เอ๊ะ
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่ย
1: ังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวๆๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ

0: ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
1: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
0: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
1: เม็ด
0: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทับปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
1: ต้นแม่พัน
0: ธุ์เด็ดยอดเข้ามา
1: ใช่
0: แล้วก็มาปักเลย
1: ใช่
0: ทำไมต้องทำแบบนั้น
1: เพราะว่าม
0: ันดีกว่าเม็ดยังไง
1: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
0: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงอ่ะมีสักกี่ยอดให้เด็ด
1: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
0: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
1: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
0: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
1: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
0: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
1: ครับ
0: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
1: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
0: 3-4 เดือนทิ้งเลย
1: ต้องปลูกใหม
0: ่เขาช้ำนะ
1: ใช่เขาแก่แล้ว
0: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
1: ก็สัก20วัน
0: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
1: ครับ
0: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
1: ใช่
0: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
1: ถูกต้อง
0: แยกกัน
1: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แล้วแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช่
0: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช่
0: ลงในการเพาะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช
0: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันหนูอ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช
0: ่อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วจะต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
1: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็
0: ปล
1: ู
0: กใหม
1: ่
0: แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูก

0: ช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
1: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเป็นจำนวนเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนแล้ว
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้อืม
0: พาไปดู
1: ได้ครับ
0: เอ้ยแต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่
1: คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับว้าเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำยังไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวม
1: ัน
2: เป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ยม
2: ัน
1: ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไม

0: ข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
1: ข้าไม่ได้โกหก
0: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
1: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
0: แต่ว่าของเรา
1: ได้ทั้งปี
0: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
1: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
0: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
1: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
0: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมงดอกมาเบิกบานดีกว่า
1: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
0: แล้วหลอกเขายังไง
1: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
0: ยังไงยังไง
1: ก็
0: รายละเอียดหน่อย
1: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
0: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
1: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
0: ตลอดแนวเลย
1: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
0: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
1: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
0: เออ
1: ปรากฏว่า
0: หลอกดีกว่า
1: หลอก
0: โดนหลอก
1: โดนหลอก
0: เนี่ย
1: หลอกทั้งคน
0: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ้ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออย่างงี้เออแล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
1: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
0: แล้วไม่อบเหรอ
1: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
1: ้ครับ
0: การทำงานก็สบายสบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
1: ใช่
0: นี่คือยากของเขา
1: ครับ
0: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
1: ก็โรคแมลงนะครับ
0: โรคแมลง
1: ใช
0: ่ควบคุมเขา
1: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่
0: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับ
0: อยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างแล้วถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่ง

0: ไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
1: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
2: ใช่
1: ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก 70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
1: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดีแล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
1: นี่คือ
2: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างมันแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
1: แ
2: หมทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
2: ใช่
1: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
2: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
2: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่สามอย่างน่ากลัวที
1: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าอยู่เยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ยอีกอย่างนึงคือเชื้อราเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักข ของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: ทดลองเอาอันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มัน
2: ได
1: ้ผลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
0: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท้อก็เสียแล้วก็ทำใหม่
1: เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพอะครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
1: อ๋อ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้ส่งก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู่
2: ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

ือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์

0: อันเปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: โอ้จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมงเขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆแล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
2: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรครับ
1: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
2: ครับ
1: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
1: ้
2: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้อากอปลูกผัก สลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อย
2: ครับ
1: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โห

0: แบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได
0: ้เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เออ
1: เข้าใจผิด
0: เออ
1: เชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรฮะช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอออ้าวดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้น่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยผู้อายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ่เดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอะครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
7: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โล นะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
8: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
7: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
8: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
9: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
8: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจ

0: ก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้หน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
2: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมาน

0: ฐานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเฮ็ดนาครับอยู่ยุทธีอำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจ

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างก็ครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกนิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
1: ่ดอกตาล
0: ดอก
1: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตาล
0: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
1: ไปลวก
0: เดี๋ยวนี่ไม่ค่อยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
2: ข้าวลืมผัว
0: ข้าวเหนียว
2: ข้าวเหนียว
0: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ขายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาแม่นบอก
3: เทา
0: คือกันบอกแม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตังค์
4: คนพระเขาไม่กินกัน
1: มีชีวิต
0: อ๋อนี่มีชีวิตโอ้ถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
4: ไ
0: ง
4: น
0: ี่ใช่ไหม
5: นี่ใช่ไหม
0: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
6: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
0: หลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
7: ครับพื้นที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
0: ครับ
7: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50 50% ลดเหลือ 30จนถึงปัจจุบัน
6: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
0: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอ้ลงสีใหม่เลยนะครับ
7: ใช
0: ่ใหญ่มากเลย
7: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
0: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
7: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลนี้ซื้อ17บาท
0: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
7: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
0: ่
7: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
0: ิงสีเพื่อ
7: นี่ๆๆครับข้าวหอมมะลินี่นะ
0: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
7: ข้าวเหนียวปน
0: ตัวมันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
7: ต้องยิงตัวยิงตัวนี้ออก
0: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับใหญ่ประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
7: ระบบสัมผัสนี่นะ
0: มันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับอันนี้เป็นถุงกั้นบรรจุผักแล้ว
7: นะครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
0: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับอย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
8: ผมลองทำแล้วนะ
0: เอาอันนี้ออกนะครับชิบ
2: แล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้

0: พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
1: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนหนึ่งนะครับ
2: ถังนี้ใช้ทำอะไรครับพ่อ
3: เกิดก็มีถังของเขาเนาะ
2: อ๋อใช่
3: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดทีเมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะ
3: เลยใส่เยื่อมีหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตรงนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั่นแม่ใส่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: ไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวหอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้ไหมแม่ใส่ข้าวเลี้ยวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็มันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วกลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: เราต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพู
1: แชมพู
2: แล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระดิ่ง
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิปแล้วกินได้ไหม
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเรียกมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อีกหน่อยจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่อีกหน่อยจ้ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอแกลบชีวมวล
3: ตอแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
5: พอตอแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อะ
6: คนเรา
5: คิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
5: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
5: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
5: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับจะอาดให้แน่น
5: ๆเอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
5: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่ไม้กระทุ่งไม้กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในการในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
5: ก็แล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กล่องไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับ
5: นี่คือพัดลม
6: มันก็ไม่แรงเท่าไรหรอก
5: เป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เออสวมข้อตำแหน่งด้วย
5: อ๋อมีรูเข้าได้แล้วครับสวยได้เลยครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5วัตต
5: ์5วัตต์นี
6: ่
5: คิดเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี
6: ้9บาท30สตางค
5: ์ตัวนี้แก่เท่าไหร่
6: อันนี้3กิโลมาครึ่งหนึ่ง
5: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
6: อันนี้1ชั่วโมงครับ
5: อ๋อ
7: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญบ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
8: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ

0: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500บาทนะเป็นกฎเหล็ก
1: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
3: ใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไง
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว
2: ่
1: าแนวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่ให้กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้1ลำเนี่ยโดนปรับ500บาทนะเป็นกฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการบริการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผม เกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยปลอดภัยนะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
0: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
1: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะไอ้ทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: นะครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไร
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทําได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะราค
0: าตามรัศมีมันนี
1: ้อ๋อแรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันไหมฝีมือสวยเหมือนกันไหม
1: ให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทำเป็นอยู่ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างนี้มันขายได้เลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทำไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อไปนานลืม
1: ซ้าย
3: แหละง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
3: แล้วครับ
1: จำได้ซ้ายขวาซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
4: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าเขานำสิ่งที่เขามีสองสิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
0: ไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหาย

0: เราขายใบละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
1: ในชุมชน ยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
0: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเขาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เขาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
2: ด้วงกวาง
0: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: นี่ครับคืออ
2: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
0: ครับ
2: แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับ
0: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
2: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
0: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเขาก็เอาไปเพาะพืชแล้วครับนี่นี่ตัว
2: ด้วงนี่ตัวมัน
0: ครับอีกน้อยมันจะเป็นตัวที่ให้เบิ้งเนี่ย
2: ประโยชน์ของมันเนี่ยครับเพาะตัวนี
0: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเคียงจักเคียงยน
3: ต์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
0: ครับเป็นแบบน
3: ี้ใ
0: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเขาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
4: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
0: ์ครับเทคโนโลยีทาง
2: นี่เป็นขี้ด้วง
0: ขี้กวาง
2: ขี้กวาง
4: เป็นปุ๋ยครับใส่กระถาง
2: ไม่เหม็นด้วย
4: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
2: นี่ไง
0: ครับ
5: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ครับนี่ศิลปะขนาดคือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัว
2: เนี่ย
5: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
2: แล้วลองเปลี่ยนเอง
5: 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
2: ดอกเป็นลูกนี่เราบํารุงยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
6: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
5: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
1: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
7: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
2: คือกันบ่อย
7: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก็
2: ถามข้อมูลใหม่
7: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับชุม

0: ราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี่
0: โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้ทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกินนี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
1: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้านะอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่สนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินกันพุงโตแน่ๆ

0: เลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ใน
2: หลอดอ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
2: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะไม่ต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้จะเป็นอ
3: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหม
0: คะค่ะแล้วมาเลยค่ะ
2: ไปก่อนเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
2: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
2: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะได้เลยค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
2: อันนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
5: มันเป็นวง
6: ป้าเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
2: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
2: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
5: ได้ค่ะ
2: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
5: พอเราเสร็จแล้ว
2: ก็จะค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ๋อส
2: ับ
5: วาง
2: ค่ะสับวางเลยไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะงานหนักเลยนะพี่เป๊ะ
5: เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
0: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆที่จ่ายแล้วมันไม่ติด
2: จ้าจ้า
0: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
3: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง
0: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
0: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้นะคะได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
0: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
5: ่
0: ะ
5: ไม่หมดเลยหรอ
1: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
2: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
5: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
2: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
0: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: ไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
0: ประมาณ10ปีค่ะ
5: โอ้ยอย่างนั้น
2: ในที่ความตัวเล็กๆเพื่อ
0: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพิกเลย
1: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
2: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
0: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะได้หมดแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
0: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
1: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
2: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
2: ื่
1: อ
2: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะ
1: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: ใช่ค่ะ

0: ตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
1: ใช่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
2: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
1: อย่างนี้ลูก
0: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
1: ไม่ใช
0: ่
1: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
0: ถ
2: ู
0: กค
2: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
0: กินขนมไทย
2: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนนะคะ
3: กดไม่ได้ค่ะขนมอยู่ปะไม่ได้
1: ค่ะ
4: น่ากล
1: ั
4: วไหมคะเน
1: ี่
4: ย
1: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
2: แล้วเราก็ต้องดูแบบนี้ดูสิคะ
1: เราก็
2: ไฟด้วยต้อง
1: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: แล้วนี่ก็รีบปิด
1: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
2: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
1: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
0: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
1: ไปพี่พรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
1: ก็มีกะทินะคะ
0: กะทิค่ะ
1: ก็น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
1: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
2: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
0: ข้าวตอกค่ะ
1: ข
0: ้
1: าวตอกนะคะ
0: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมี2อันล่ะคะ
1: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
0: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: อันนี้มันที่บดหมดแล้ว
0: อันนี้ยังไม่บดค่ะโอ้เก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
5: ข้าวตอกเลือดผสมข้าวทุกอย่าง
0: โอ้โห
4: มากเกินไปแล้วค่ะ
0: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
0: ช้อนเดียวพอ
2: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
2: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
0: ได้กลิ่นแล
4: ้
0: ว
4: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
2: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
3: ถ้าดูได้นะคะป๊อกแป๊กเยอะอย่างเงี้ย
2: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังดูกันเลย
0: โอ
2: ้
0: ย
2: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
3: ม
0: ี
3: ป
0: ้
3: าตรงนี้ด้วย
2: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะไปแ
0: ล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แอบไม่นิดนึง
3: ให้นะ
2: นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ

0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
1: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: เทไหมครับ
2: เทได
0: ้ยกเลยลูกมาเดี๋ยวป้าทำเลย
1: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูก
3: โอเคเลย
1: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
1: ไม่เคย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
4: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
1: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
4: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
1: เยอะเลย
0: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
4: พี่ครับ
3: ก
4: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี้
4: อ่ะอันนี้สงสัยน้องพีนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
1: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
4: ่โอเคได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
4: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที
3: ่เราทำ
4: มันมี
0: คล้ายคล้ายกันเหรอลูก
4: สงสัยไม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อยเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
4: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
1: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
1: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
1: ้ทุเรศเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
4: ้
0: ว
4: อ๋อพิมพ์อยู่นี
1: ่ได้แต่ความรู้เถอะวันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
4: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
4: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
1: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แหละค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
4: งั้นหนูขอทำ
0: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
4: หนูไม่ค่อยอยาก
1: หนูขอ

0: โอ้ยรีบเลย
1: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
2: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอ่านไป
1: ใช่
2: กงไม่ค่อยได
1: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
2: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
1: มาแล้ว
2: มีชื่อด้วยห้องตอกตัง
1: ค์โอเค
2: ต้องมีชื่อไหมคะ
1: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
2: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
2: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
0: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
1: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
2: ป้าแบบชิมหรือยัง
0: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
3: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฟ้า
1: ให้แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
1: มาน้องพีคชิมกัน
3: ได้เยอะทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: มันเหมือน
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเทียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันๆนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
1: จะนิ่มๆ

0: วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
5: ขนมสวยมากเลย

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะน้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
2: อันนี้ของใ
1: ครคะอันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
2: ใส่ถุงได้ค
1: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ฉันแล้วเจอใหม่นะคะ
3: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
0: แอบเหรอ
3: ไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี้
4: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดย

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับต๋อก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอมูผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยบ่ครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับนี่คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้พูดค่ะ
0: มาพูด
1: มาพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฝางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมมากๆกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปเดี๋ยวเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวสีสะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวยสวย
0: ที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์
0: อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมเรากับพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับอ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี้
0: กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม

0: เลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

ร้อยครับผมแม่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูทั้งวันมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เป็นต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย let's go

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋อเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
2: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
2: โคบุระค่ะ
0: อ
2: ่
0: า
2: ขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคปุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคปุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
4: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
4: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
4: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับ

ับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมหมูเด้งมากอันนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็
0: ค
1: ือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใน
0: มีมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนเต๋าทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันพระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: พริกให้ละเอียดก่อน หัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออว้าวเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปู

0: เตย์บ้านโคกเมือง
1: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับ
2: สถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
0: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
2: ที่ไหนอะไร
0: แม่ตุ๊ค่ะ
2: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
0: ข้าวเกรียบค่ะ
2: ข้าวเกรียบ
0: ข้าวเกรียบปูค่ะ
2: อุ้ยข้าวเกรียบปู
0: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
0: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
2: เอามัน
0: มันออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
2: โขลกทั้งตัวเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
2: เอาแต่น้ำคุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: สวยงามมากค่ะ
2: okay.
0: เราก็ไปตากค่ะ
1: ร้อยบาทก็มาซื้อได้ที่239 โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โอเคครับคุณแม่
2: นี่ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
0: คุณค่ะ
2: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโยนวิถีเย้

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับ

ก็ที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหมู่บ้านมีงานทํามีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: สัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรบางอย่างเนี้ยครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือ
4: ได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสตซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลอเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหโหมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลอเลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลอเลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่ทำไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จ
1: ะวางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตาย
1: อันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกที

0: เพราะว่าปลาสังขวาตมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
2: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
0: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
1: ครับ
2: นี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
0: อีก2วัน
2: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
0: ้ครับ
2: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะ
1: อุ้ยมาอีกแล้ว
0: โอ้ยปลาใหญ
1: ่เฮ้ยโห
0: ปลาคั่ง
2: ปลาคั่งเหรอ
0: ครับผม
2: มาๆๆ
0: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
2: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
0: ครับผม
2: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม
1: โอ้ปลาใหญ
0: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
2: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
0: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาตเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
2: ครับ
0: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
2: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
0: ปากกาครับปากกา
2: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
0: ปลากาปลากาน
2: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
0: ใจดีครับผมใจดี
2: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
0: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3 โลครึ่งน่าจะได
2: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
0: ่
2: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
0: ปลากดคัง3ตัว
2: 3ตัวเลย
0: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ่
2: ใหญ่นะ
0: ครับผม
2: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ครับ
2: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
0: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
0: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
0: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
0: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
0: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงเอาปลาเข้ามา
2: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
0: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
0: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
0: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกระเทียม

0: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีกลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมลากหน่อยลากหน่อย
0: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
2: ใหญ่มากนะครับ2โล
0: 2โลครึ่งตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
3: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยล่ะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาดซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
4: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
4: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
4: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
4: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
4: ดำนวล
1: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
3: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
5: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
5: ได
1: ้โอเคจ้า
3: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก้
5: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
5: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
3: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ใช่ไหมจ๊ะไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจน

0: ินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
0: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
0: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
0: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลย
1: ใน
0: ที
1: ่
0: เราเตรียมเข้าไว้
1: เราเตรียมไว
0: ้
1: ต
0: ะ
1: ไคร้
0: ที่
1: โอ
0: ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
0: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: คร
2: ับ
1: อร
2: ่
1: อย
2: อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: นี่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเสมเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: เมนูนี่อยู่ในขั้นตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: อร่อยมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: แล้วก็มันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: โหหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่อันนี้มันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่ไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขาวาดทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เสียของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เสียมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เสียมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ปึ๊บ
3: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้ว
3: นี่ได้แล้วได้แล้วทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
3: อ๋อได้อ้าวเฮ้ย
0: นี่ไง
3: กิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพูถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพูทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พูบ้างดิอมรินทร์ทีวี

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ทธะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพม.ปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือแบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูก

0: ก็จะย่อนลงไว้ยังเก่า
1: ย่อนคืนไป
0: ครับผม
1: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
0: ไม่มีไม่มี
1: อันนี้มันตายอ
0: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
1: ่ก็เอาไว้ได
0: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังฆวาสมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
1: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
0: ก็มันแบบก็มันเหมือน
1: อีกครั้งนึงแล้วก็
0: อีก2วัน
1: อีก2วันแล้วก็จะมากู้แบบนี
0: ้ครับ
1: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้ย
0: ปลาใหญ
1: ่เฮ้ยโห
0: ปลาคัง
1: ปลาคังเหรอ
0: ครับผม
1: มา
0: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
1: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
0: ครับผม
1: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
0: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
1: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
0: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังฆวาสเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
1: ครับ
0: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
1: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
0: ปากกาครับปากกา
1: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
0: ปลากาปลากาน
1: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
0: ใจดีครับผมใจดี
1: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
0: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3 โลครึ่งน่าจะได
1: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลักโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
0: ่
1: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
0: ปลากดคัง3 ตัว
1: 3 ตัวเลย
0: โอ้ยปลากระเหยใหญ่ปลากระเหยตัวนี้ถือว่าใหญ่
1: ใหญ่นะ
0: ครับผม
1: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ครับ
1: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
0: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
0: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
1: ปลาสวนออกนะครับ
0: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
1: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลยปลาเยอะมาก
0: ค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
1: อันนี้พุทเหมือนมันจะติดแล้วครับ
0: ให้ผมไปช่วยไหม
1: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงเอาปลาเข้ามา
1: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
0: ครับผม
1: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
0: ครับ
1: มัดเข้าไปโอ้ปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยตะเพียน

0: ปลาดอกนิ้ว
1: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
0: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีกลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
2: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลาก
0: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
1: ใหญ่มากนะครับ2โล
0: 2โลครึ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆ2โล
3: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยล่ะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังกวาดหรือปลาสังขวาซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
0: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังขวาดมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
0: ถ้าปลาสังขวาดใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
0: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังขวาดเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
0: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
0: ดำนวล
1: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
3: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกวาดมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกวาดเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
4: ่มอร่อย
1: ซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
4: ได
1: ้โอเคจ้า
3: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
4: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
4: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก้
4: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไป
4: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
4: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
4: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
4: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
4: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
4: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
3: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
4: ใช่ไหมจ๊ะไฟอ่อนไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ
4: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือน

0: ว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
0: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไม่ได้
0: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
0: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเอาไว้
1: เราเตรียมไว้ตะไคร้
0: โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ตั
0: วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะ

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลาจะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อย
2: แม่อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้คร
1: ับ โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเรากระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชีมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: เราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรง TVHD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
3: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
3: เอาได้เอาเลย
0: นี่ไง
3: กิ้งไม่ล่มเรือ
0: โอ้ย
3: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิAmarin
4: TV ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
7: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
9: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการแต่เรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะฮะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒ

นธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
3: มายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: จะลองดูอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมาใช่ไหมครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือก

0: สับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่นะครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นกินไม่ต้องแย่งกัน
1: เมื่อได้อาหารคนไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
2: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
2: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
1: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
2: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
3: ครับ
2: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
3: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
1: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
2: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
3: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
2: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
3: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
2: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
2: นอกคอก
1: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
3: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวและก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
3: เจ๋งปะ
1: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็

0: สูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
1: ต้องพิสูจน์เลย
2: ใช่
3: ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
2: คอนเฟิร์มจริงๆครับ
0: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
2: ลุงเป้ครับมาพูดถึง
0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
1: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
2: ครับ
1: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
2: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปนี่เป็นยังไง
1: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
2: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
1: ครับของประเทศไทย
0: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
2: เนื้อแพะนม
1: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
2: 50ตัว
1: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีนึงเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
2: นั่นคือแพะเนื้อ
1: แพะเนื้อครับ
2: และแพะนมล่ะ
1: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
2: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
1: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4-5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
0: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
1: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
0: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือน OS

กลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้โอ้ยตา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมะข้อมะแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมะข้าวมะแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมะข้าวมะแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
6: ้
1: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
4: 1
6: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
4: ข้อนี้3
6: แล้วตัดเฉียง45องศา
4: ใต้อันที่3
6: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
4: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ไมยากลนะครับตัดขาดแล้ว
6: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับผมถือนี้ให
4: ้ฝากไว้
6: ข้อต่อมานับเป็น
4: 1
6: แล้วก็2ครับ
4: แล้วก็2
6: แล้วก็ตัดใต้
4: 2เฉียง45องศา
6: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นนึงเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
4: เฮ้ยตายเลยเหรอ
6: ตายเลยครับมันจะเน่า
4: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
6: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
4: อันนี้กี่เดือนครับ
6: อันนี้ประมาณเดือนนึง
4: ผ่านไปอีก1เดือน
6: ก็จะมีหม้อ
4: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
6: ครับก็จะเร็วขึ้นใช่
4: ม
6: ี
4: เป็นหม้ออย่าง
6: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
7: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
4: นุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยนุนขายยังไงบ้าง
1: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
4: ครับ
1: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
2: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
4: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
1: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
4: แล้วจัดส่งยังไง
1: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
4: คร
1: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
4: มันขายได้ตลอดปีไหม
1: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกรากุมภาช่วงนี้ครับ
7: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
1: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
7: ครับ
1: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
7: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมี
1: หัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตัวนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
1: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

งขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากดวงวัฒนธรรม
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เขาไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย

0: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
1: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
0: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
1: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะ
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและ

0: ลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: คำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อย

0: พอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัว

0: อย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ข
3: อส
4: วัสดีที่ประจานจะทางที่หนึ่งเดินเข้าผ่านในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับต่อจานจะทานที่หนึ่งเดือนเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอะไรจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
5: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความ

ะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับ คนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยใช่ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าใหอย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์การด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมืองไทย
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับ ทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็จะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองอ
0: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือ
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าเอ๊ะถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3อ่ะสงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่แล้วแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่เงี้ยครับเขาก็จะส่ง
0: ว่าอาจจะมี
1: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
0: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับคร
1: ับ
0: ผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
0: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะเพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
1: ่ครับ
0: ถูกต้องไหมคุณหมอ
1: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
0: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
1: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
0: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเลยครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ้ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: ครับพวกละเมอ
1: บางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้
1: วิธีการรักษาจริงมันต้องมันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่หนึ่งโรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
0: ่
1: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
0: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
1: ตรวจการนอน
0: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
1: ใช่ครับ
0: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
1: ใช่
0: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
1: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนั้นอยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
0: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
1: อ๋อครับผม
0: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
0: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
1: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
0: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ค่ะก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มาปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
0: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
0: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอ่ะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะ
3: นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
0: ก็ต้องเอา
3: เราก็มาตรวจกลางวัน
0: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับๆตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
4: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อย

ื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยมั้ย
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้เรารูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
2: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
2: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่หนึ่งช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกอัญมณีเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: เราหมุนออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: แล้วก็เริ่มจากนี่
2: เทคนิ

0: ง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านเนี่ยนะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็ยืมขึ้นมา
1: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
0: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บ
1: ปั๊บปั๊บปั๊บ
0: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: โอเคได้แล้ว
0: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
1: ้แล้วก็วางไว้ที่เคียงได้เลยค่ะ
0: เห็นมั้ยฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
1: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
0: ครับผม
1: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้อย่างกับอยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิต้องมีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟบีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนานี่ควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีมีการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: เมื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้าวมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพวกเขาเริ่มสร้างแหล่งอารยธรรมในแบบของตนเองชาวแอนาซัสซิหรือบรรพบุรุษชาวพูบโลอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกพร้อมนำภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมมาสร้างบ้านในทำเลแห่งใหม
1: ่ They abandoned this area prior to the time that they start dating the cliff ruins.
2: There are 19 pueblos in New Mexico, one in Texas, and a whole cluster, the Hopi villages in Arizona.
0: บรรพบุรุษชาวพูบโลครอบครองดินแดน Four Corners มานานหลายศตวรรษตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช500ถึง1600และหลังจากนั้นจึงเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตของรัฐนิวเม็กซิโก
3: You're asking about why the people at Puye decided to live in this area as compared to somewhere else
4: in the high cliff
3: Right versus up maybe a little bit higher There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there was

0: ันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในชั้นแรกมันจะมีหลายเลเวลของทัวร์นะมีทัวร์แบบ $10 $20 $30อะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าง $10เนี่ยจะขึ้นมาได้เฉพาะชั้นนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปเซฟวิวท็อปวิวข้างบนที่เมซ่าท็อปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปแต่เราก็โอ้เอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ซื้อทัวร์ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการบันไดข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่บันไดขึ้นไปนะทัวร์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาเลยแล้วก็ถึงจะดาวฮิลไต่ลงมาข้างล่างส่วนเราเนี่ยเอาแค่ชั้นแรกพอเดี๋ยวค่อยๆเดินดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาจะต้องคิดเงินคิดค่าบริการตั๋วเข้าชมเนี่ยก็เพราะว่า
1: Puyi Eclipse is owned and operated by the Santa Clara Pueblo so we'renot like a national park, so like ticket sales that we sell on a daily basis is what helps this business preserve our ancestral home so we can come up with new projects and stuff later on in the future.

0: ได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆลักษณะของถ้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกันคือเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นหินที่อ่อนสามารถที่จะขุดง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แหละในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่ามือในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรใช่ไหมเขาก็ใช้ไม้เนี่ยแหละสามารถใช้ไม้ขุดเข้ามาได้เลยสร้างบ้านแบบง่าย
1: ๆ A large part of those deposits are volcanic deposits where ash fell down and compacted and is as a result of that we call that caliche that caliche is easily manipulated with rocks they could dig a hole and dig a cave and create a sheltern
0: ี่เป็นลักษณะบ้านแบบที่1ก็คือขุดรูสร้างถ้ำแค่มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นหลักฐานร่องรอยบางอย่างมันเป็นขม่าวสีดำที่เกาะอยู่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ก่อกองไฟกันแล้วก็ขม่าวก็ลอยขึ้นไปติดเหมือนที่ดูดควันในครัวอะไรเงี้ยติดเต็มเป็นสีดำไปหมดเลยแต่มันจะมีบ้านอีกแบบนึงซึ่งเป็นบ้านเลยบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวพูโบอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปดูกัน

0: ดูดิมาโหตรงนี้มันเป็นห้องมืดนิดนึงอะเพราะว่าแสงส่องมาไม่ถึงเดี๋ยวขอใช้มือถือช่วยนิดนึงนะไฟฉายส่องหน่อยเข้าไปได้ห้องนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยมีห้องย่อยข้างในด้วยข้างบนเนี่ยลักษณะโครงสร้างก็เป็นไม้เท่าที่แพทสังเกตนะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านของชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ3อย่างก็คือหินดินแล้วก็ไม้
1: And they're really dependent and self-sufficient of the land. So they use the trees that you see today for lumber material, fuel for fires, great hunting grounds, great water resources. And that's why they picked this place to live at. Puye is actually the name of the site. So Puye in our language means where the rabbits gather. And stories say that there used to be a lot of

0: in a location, and so they were using rabbits for meat resources and also the fur for the winter seasons.
1: ในอดีต ภูเยคลิฟเดเวลลิงส์เคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งกระต่ายป่าให้ล่าแหล่งน้ำให้ดื่มกินแต่เท่าที่เดินสำรวจมาไม่มีวี่แววของน้ำและสิ่งมีชีวิตใดๆเราพบเพียงหน้าผาแห้งแล้งกับซากปรักหักพังจนกระทั่งได้ขยายภาพกว้างจากมุมสูงจึงทำให้เราได้พบแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวบ้านผาในบริเวณนี้ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ำริโอแกรนด์แม่น้ำสายยาวซึ่งไหลตัดผ่านใจกลางรัฐนิวเม็กซิโกเราเดินทางเลียบตามเส้นทางแม่น้ำจากปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เข้าสู่แหล่งอารยธรรมบนหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติแบนเดเลียร
2: ์ Bandelier is a man. He was the first anthropologist to come to this area. So that's how we got our name.
3: อันนี้เป็นแผนผังของโลเคชันที่เราจะไปชื่อว่า Main Loop Trail Guide โชคดีเนี่ยที่นี่เขาให้ยืมเนี่ย please return เดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาไปคืนได้สภาพก็จะแบบเยินๆนิดหน่อย ส่วนมากเนี่ยใบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร
4: ์ There are trail guides for sale over there
3: เห็นหลายที่แหละเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผนที่เลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหมายเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันนี้คือจุดหมายของเราเนี่ยเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า self guide ก็คือเป็นไกด์ด้วยตัวเอง
2: Yeah self guided We do have guides but you don't have to go with a guide
5: Actually I want to self guide much more than
2: Yeah so you have that choice especially in the summer In the winter time it's just self guided
3: ซึ่งจริงเนี่ยแพทเห็นหลายอุทยานก่อนหน้านี้ไปแล้วเห็นตอไม้อะที่เขียนหมายเลข1 2 3 4เงี้ยแล้วแพทก็สงสัยว่าเฮ้ยเขามีไว้ทำไมทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีป้ายอะไรเลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเหมือนคู่มือของการเป็นเซลฟ์ไกด์เนี่ยที่นี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหมายเลข1คืออะไรก็เปิดมาอ่านเขาจะมีคำอธิบายทั้งหมดของหมายเลข1
2: When you get to the numbers you follow along in the guidebook so it tells you everything that you need to know so and the main loop trail is 1.2 mile
3: ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้เซลฟ์ไกด์กันแบบเต็มรูปแบบแล้วที่นี่ Bandelier National Monument ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของชาวพูบโลแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างถึงแม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพูบโลเหมือนกันนะแต่แพทว่าแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนตัวนะแพทอยากมามากๆเพราะว่ามันมีการแอดเวนเจอร์ด้วย อยากไปมากเลยอยากจะรู้ว่าจะรอดไหมอ่ะไปเลยดีกว่า

0: ไม่ไหวแล้วไม่น่าจะไปรอดจนถึงสุดทางคือแดดมันเกรียมเกินไปตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแดดคงจะไม่ขนาดนี้หรอกอันนี้เราต้องพกอุปกรณ์เสริมมันค่ะแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเดินในแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไม่งั้นเราจะตาหยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหมวกจะดีมากถ้ามีสายคล้องแบบนี้เพราะว่าแถวนี้ลมแรงช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ลมแรงไปต่อได้
1: ในอุทยานมีการค้นพบแหล่งที่อยู่โบราณมากกว่า 3,000 แห่งเราค่อยๆศึกษาข้อมูลไปตามหมายเลขซึ่งพบว่าแต่ละจุดเป็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบที่ต่างกันอย่างซากปรักของหมู่บ้านที่หมายเลข6นับจำนวนห้องจากฐานโครงสร้างที่ยังเหลือมีถึง245ห้องแต่อาคารที่สมบูรณ์ในยุคนั้นอาจมี 2-3 ชั้นจึงยังไม่สามารถรู้จำนวนห้องที่แท้จริงได้บ้านบนพื้นราบเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่แหล่งที่อยู่บนหน้าผาแต่การเข้าไปสำรวจที่นี่น่าตื่นเต้นกว่าปกติ
0: เย้เจอแล้วเนี่ยบันไดคือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านของชาวพูโบก็คือเขาจะใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปโดยเฉพาะบ้านที่สร้างอยู่ตามหน้าผาเนี่ยก็จะต้องใช้บันไดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ปีนได้ด้วย
2: Cliff dwellings is a man-made caves named called cavets.
1: Cavet คือการรวมตัวของคำว่า cave ที่แปลว่าถ้ำและคำว่า excavate ที่แปลว่าขุดดังนั้น cavet จึงเป็นชื่อเรียกของถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการขุดรูหรือโพรงเข้าไปในหน้าผา
0: โอ้เย็นเป็นที่หลบร้อนได้ดีนี่เป็นห้องเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นเตาผิงหรือเปล่าเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนมีรอยสีดำอีกแล้วเป็นรอยเขม่าวควัน
1: ครั้งแรกที่ได้เจอเพดานสีดำแบบนี้ที่ถ้ำของปูเยคลิฟเราคิดว่ามันเป็นแค่รอยเขม่าวควันจากการก่อกองไฟแต่ความจริงมากกว่านั้นเพดานสีดำที่เห็นอาจเป็นเจตนาของชาวเผ่าที่ต้องการใช้เขม่าวควันช่วยปิดผนึกเพิ่มความหนาแน่นให้หินภูเขาไฟที่ร่วนซุยช่วยป้องกันกรวดและสิ่งสกปรกตกลงมาที่พื้นและสำหรับถ้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการดมควันเป็นวิธีหนึ่งในการลบภาพจิตรกรรมที่เคยมีออกไปด้วย

0: up to
1: all the way top. Yeah.
0: Okay.
1: It's good.
0: Wow. Bye.
1: Bye.
0: Oh, รับประกันโดยคุณลุงว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ตะกี้เขาก็มีป้ายเตือนเขียนอยู่บอกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คนที่กลัวความสูงเนี่ยอย่าขึ้นเพราะว่ามันสูงมากกว่าที่จะไปถึงตัวอัลคอฟข้างบนคือตัวแพทไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตะก้องเนี่ยเป็นพวกกลัวความสูงก็เดี๋ยวจะบิวพยายามบิวให้ตะก้องขึ้นไปถึงบนอัลคอฟให้ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติภารกิจละจริงๆที่แพทตั้งใจที่จะมาที่เนี่ยก็เพราะไอ้เจ้านี่เลยนะเพราะในบรรดาโลเคชั่นต่างๆที่เป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบเนี่ยตั้งแต่ที่เราไปมาก็ไม่เจอแบบนี้คือเต็ม10แพทให้คะแนนที่นี่ร้อยเลยอ่ะมันได้ทุกอย่างครบทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างจากการเซลฟ์ไกด์แล้วมีโบชัวคู่มือที่เปิดดูได้ตลอดเวลาไม่เข้าใจอะไรก็เปิดอ่านได้เลยมันไม่ได้ต้องเป็นทัวร์ที่จะต้องตามกันไปตลอดอะไรเงี้ยฟรีด้วยคือเดินได้เองไม่เสียตังค์เทคไทม์เท่าที่ต้องการคนน้อยไม่เยอะและที่สำคัญที่สุดที่แพทชอบก็คือนี่แหละความแอดเวนเจอร์ของมันคือเราเหมือนได้สัมผัสกับสถานที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ย

0: น้ำหนักหรือขนาดตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปีนบันไดนี้แต่สำหรับคนกลัวความสูงนี่คงเป็นภาระหนักอึ้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้ง
1: ตอนนี้บอกเลยว่ากล้องเปียกแล้วเพราะว่าตะกล้องของเราเหงื่อแตก

บิลไม่สำเร็จยังไงก็ไม่ยอมขึ้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยแพทก็คิดว่าแพทไม่ยอมหรอกยังไงแพทก็ต้องขึ้นให้ได้อะแพทขึ้นไปถ่ายเองก็ได้ก็ปล่อยตากล้องทิ้งไว้นี่แหละมาเอากล้องมาจับมือนะคะส่งไม้ต่อค่ะเอากล้องมามาเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องปีนขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแพทคงจะต้องเหน็บก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นข้างบนนี้นะ

ต็ปที่2แล้วก็คุณตากล้องของเราไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือแพทคนเดียวแล้วก็จะไปที่บันไดสเต็ปต่อไปคืออันนี้นี่อ่ะแล้วนะขึ้นต่อแล้วแพทเน็บกล้องก่อนเจอกันที่ชั้นท็อปเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือความสูงของบันไดสเต็ปที่3และยังเหลือสเต็ปสุดท้ายแบบเบาๆอีกประมาณ2 4 6 8 10ขั้นก็จะถึงอัลโคฟแล้วใน

0: ในที่สุดก็ปีนฝ่าแนวดิ่งมาถึงบันไดหินด่านสุดท้ายก่อนจะถึงอัลโคฟเฮาส์อย่างปลอดภัยนักมานุษยวิทยาระบุว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษชาวพูโบโลราว25คนและเป็นที่ตั้งของคีวาห้องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าห้องนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการปีนบันไดลงไปความจริงเราเองก็เดินผ่านคีวามาแล้วตั้งแต่ต้นทางที่หมายเลข4หรือที่บ้านผาลองเฮาส์หมายเลข19ก็ได้เห็นเควสมานับห้องไม่ถ้วน
1: ตรงนี้นี่เป็นแบบระเบียงกำแพงยาวมากอะโอ้โหอลังการสุด
0: ๆแต่สิ่งพิเศษของคีวาและแคเวสบนอัลโคฟเฮาส์ก็คือความสูงบรรพบุรุษชาวพูโบโลเห็นคุณค่าอะไรในทำเลที่สูงแห่งนี
2: ้ They constructed their homes to fit the areaSo we have like large canyon walls, so they were able to work with that and put caves in the back and go up higher.
1: จบเส้นทางเทรลทั้งหมดแพทก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวพูโบเขาถึงมาตั้งรกรากที่นี่แพทคิดว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งตรงนี้เนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำมีทั้งที่คุ้มฝนคุ้มภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ
3: There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher, and perhaps maybe there was possible threats to them, such as wildlife, and or perhaps maybe they wanted to protect their food source from rats or other vermin or insects. If they chose to live in a higher level, it was probably just mostly for protection.
0: เพราะการอาศัยอยู่บนที่สูงช่วยลดภัยคุกคามตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศโหดร้ายอย่างน้ำท่วมในช่วงมรสุมฤดูร้อนหรือหิมะลมแรงในช่วงฤดูหนาวธรรมชาติสร้างภัยพิบัติขึ้นมาท้าทายมนุษย์ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติและหนึ่งในนั้นคือบ้านผาบนที่สูงแห่งนี้บรรพบุรุษชาวพูโบโลและชาวพูโบในปัจจุบันแท้จริงแล้วไม่ใช่ชนเผ่าที่เป็นหนึ่งเดียวหากแต่ประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆมากมายพูโบโลไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองแต่เป็นชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นโดยชาวสเปนและนับแต่นั้นประวัติศาสตร์ของชาวพูโบโลก็ถือกำเนิดขึ้น

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะเปเปอร์กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟเอเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการ

0: ออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีสมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิ้นต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่าเอาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่

0: Yeah.
1: Anybody and other people. Okay.
0: You.
2: Yeah. It's better than throwing it away.
1: Yeah.
2: Right?
1: Yeah.
2: Okay. So let's do it. Go ahead.
1: Okay. Thank you.
2: Bye. Thank you so much.
3: Thank you so much.
4: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
6: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของเฉลตอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ

0: ครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four of
0: them. Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pants.
0: Wow! You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: Little glass.
3: Here you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh, yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดกองพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: อิงหายอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
1: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
3: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
3: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
3: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
2: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: ครับขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะ
1: ไม่ปกติ
2: ไม่ค่ะ
1: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: อ
1: ันน
2: ี้คือหนีขึ้นไปแล้ว
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
1: โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัว
2: เก่าที่เราพูดถึง
3: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
2: ล
1: ็อก
2: ไว้ตรงน
1: ี้อ๋อล็อกไว้ตรงนี้รู้นั่นเลยกล้องแบบใช่ล็อกตรงนี
2: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะเข้าไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เท่สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC ใช่
4: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก
2: ็
1: คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้น

0: พื้น
1: แ
0: ล้วถูชิ้นผนังปั๊บมันก็แจ๊เข้าไปมันก็ดำ
1: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจนพัดตัวทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะ
0: มาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำโบผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
1: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นโบ PVC ที่เราเห็นอยู
0: ่
1: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีโบ MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
0: โอเค
1: อันนี้ก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
0: ค่
1: ะแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
0: โอเค
1: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
0: โอเค
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
0: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
1: ใช่
0: ค่ะเป็นแบบบัวทำเป็นบัว
1: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
1: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มันดีกว่าบัวอื
1: ่
2: น
1: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
0: ไม่มีมีมอดมากินเราเนี่ยดูส
1: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได้ค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังนะฮะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
0: ็มีน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่าให้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
0: ถูกต้องก็เป็นเรื่องของการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
0: อ๋อ
1: จะเป็นความ
0: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
0: 4นิ้ว
1: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
0: ี
1: ความหนา8มิลค่ะ1เซนครึ่งแล้วก็2เซน
0: โอ้2เซนก็มีหนาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย
0: ่
1: างน
0: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเน
1: า
0: ะไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
0: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
0: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได
1: ้ครับ
0: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
0: ชัย
1: ยศนะคะจะเป็นบัว PVC
0: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
1: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
1: โดนน้ําได้ผมไม่กิน
0: โดนน้ําได้
1: ใช่
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน
0: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
0: ้
1: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
0: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
0: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งแล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
1: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
0: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
1: ด้างมันก็จะเป็นสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยตรงนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
0: โอเค
1: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดข้อมุมเข้า

0: 45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวกิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซ์ซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หนึ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็จะเกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้ขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: ไปอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: เออ
2: ประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหมายถึงว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า อันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนือใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกคนอยู่
3: ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนือใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เรา
1: ลูกแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: แ
1: ล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: ก็เรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่
1: แพงใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้บางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตัวได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู้และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์อ๋อ
0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้ที่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเสร็จแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บ
1: ท
2: าง เคาน์เตอร์
0: ต้องกี่เซนนะนี
1: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
1: ต้อง
0: ขย่ง
2: เพราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
2: ถ
0: ้
2: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
1: ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว์
2: ตู้โชว์
1: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
1: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหนี่ไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เนี่
1: ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาต้องเดิน
0: นะเดินนะ
1: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้วพี่
0: เอาไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้ายกคนเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: ถึงนี้แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่ในวันน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอัพเดทเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรใจเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ

ากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเขาเชื่อเราป่ะ
2: ใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
5: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
4: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
5: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
4: เดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม่ค่ะน้อง
2: เจ็บค่ะ
4: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

วันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการ

0: ื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับหรือยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: ฮ
3: ะ
4: บ่อย
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช
3: ่
4: มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ

0: ดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
0: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
0: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
0: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
1: ันลดลง
0: มันลดลง
1: กำไรน้อยลง
0: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
0: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
1: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
0: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช่
0: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ำเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
1: ใช่
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพง
1: ๆใช
0: ่ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวของท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นก็ปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยนะ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์อังกฤษนี่แต่ทำรายได
1: ้เป็นล้าน
0: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นชัยทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นชัยผักชี
1: เฮ้ย hey!
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือเด็กของต้นไม้
2: ใช่ย
1: ังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พันธ
1: ุ์เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช
1: ่แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
2: ใช่
1: ผลผลิตถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ์ใช่
1: ลงใน

0: การเพาะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช่
0: ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช
0: ่อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: ถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: ประมาณ
0: 3
1: เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็
0: ปล
1: ู
0: กใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนเ
1: ลยหลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนแล้ว
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้อืม
0: พาไปดู
1: ได้ได้ครับ
0: เฮ้ยแต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่
1: คลาน
0: ไปแล้วเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดย

0: เฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเพราะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชะอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมา แล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไหมอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: เนี่ย
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
2: เฮ้
1: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างงี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลงควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเรานั้นแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
1: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
2: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
2: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
2: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อย
1: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
2: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์
1: เกินอาทิตย์
2: ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความ

0: ากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ถ้าไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่า
1: ได้เชิญครับ
0: อยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะไปดีไปดีไปดีโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
0: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ์
0: โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
1: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก 70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: ตั้งใจ
0: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นเพราะว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่
0: แ
1: หมทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
1: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บอย่าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบาย
0: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช่
0: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการ
1: ของ
0: เขาจนตัดเสร็จ
1: ใช
0: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแทงน้ำเป็นน้ำบาดาลครับอยู่ข้างบนแทงใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็น

0: ครับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
0: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
0: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
0: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่สามอย่างน่ากลัวที
1: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
0: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าอยู่เยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
0: ครับ
1: มี
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
1: กินดอก
0: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
0: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
0: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
0: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
0: ทดลองเอาอันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มัน
0: ได
1: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
0: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับสองส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมตอนที่ผ่านมาม
0: ีครับ
1: ยังไง
0: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
0: ครับ
1: ล่อแมลง
0: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงมาล่อยังไง
0: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
0: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
0: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
0: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
0: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพอะครับ
1: ตรงนี้มันที่สูงนะ
0: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
0: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
0: ใช่
1: โอ้
0: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
0: ใช่
1: เพื่อ

0: ตรงนี้ประสบปัญหา
1: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
0: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
1: ก็พอครับพอได้อยู
0: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
1: ่ครับ

0: ถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับ
1: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
2: ่ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช
1: ่แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่ามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง

0: ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
0: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
0: ครับ
1: มันจะไปได้อะไร20บาท
0: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
1: ้
0: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
0: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให
1: ้ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
0: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้
0: น
1: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
0: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
0: ใช่
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ว
1: ัน
0: คร
1: ับ
0: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
0: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
0: ได
1: ้นิดหน่อย
0: ครับ
1: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาปอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
0: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
0: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้มาแล้วขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
0: โอ้ขอโทษ
1: เออ
0: เข้าใจผิด
1: เออ
0: เชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
0: ซามูไรแฮ่ช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
0: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้น่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
0: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลัก

0: ท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกน้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพลต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
1: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิตินึงก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้น

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สดีสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันดีคิดสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
3: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
4: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
4: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้กินข้าว
2: เดี๋ยว
4: ให้ล้างจาน
2: เดี๋ยว
4: ให้กวาดบ้าน
2: เดี๋ยว
4: ให้เอายามาให้แม
2: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
2: ไม่
4: ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เป็นเด็กคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เป็นเด็กคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ใน

0: เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
1: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
2: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
3: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
4: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
2: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
5: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
6: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
2: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเฮ็ดนาครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี่ครับไปปรับใส่ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอะแม่นี่อย่างกับครับ
2: เรามี
1: เอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรนะแม
2: ่ดอกตั้ง
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตั้ง
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปเลย
2: ไปลวก
1: เออนี่ไม่เคยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลบรารีใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถ่ายถูกมากเลยกับอินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาแม่นบ
2: ่
1: คือกันบ่แม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตังค์
4: พระเขาไม่กินกันมันมีแฉมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการ
4: ไง
1: นี่ใช่ไหม
5: น
1: ี่
5: ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: ข้างหลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
6: ครับพื้นที่ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
6: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกด้านสารเคมี
1: ครับ
6: ทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอลงสีใหม่เลยนะครับใหญ่มากเลย
6: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
6: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
6: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร
1: ่อ่ะ
6: มันจะหล่นลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
6: นี่ๆๆ

0: หอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่ไหม
0: ข้าวเหนียวปน
1: มันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
0: ต้องยิงตัวนี้ออก
2: โอ้โหเป็นไฮเทคมากเลยนะครับใหญ่ประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเขามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
0: ระบบสัมผัสนี่นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีน
2: มันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพ
1: นี่ครับนี่เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
0: แต่ครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอัดสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
2: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับอย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
1: ผมลองทำแล้วนะ
3: เอา
1: ตัวนี้ออกนะครับชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
4: ทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนนึงนะครับ
1: ถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ่อ
5: เพชรก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่
5: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดที่เมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะ
1: ม
2: ุก
1: ข้าวใส่สบู่หอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตัวนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
2: น
1: ั่นแม่ใส
2: ่เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: เมื่อได้กลิ่นเลยโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวหอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้ไหมเนี่ยใส่ข้าวเลี้ยวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วกลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: ก็ต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระผิว
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้
1: แล้วกินได้ไหม
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเรียกมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างไรจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดมุมปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
3: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกแกลบชีวมวล
1: ตอกแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
4: เพราะตอกแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
5: คิดเองครับ
1: แล้วอันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
5: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
5: ครับ
1: ให้เต็มเลยไหมครับ
5: ให้เต็มเลยครับยังอัดให้แน่นๆ
1: เอาให้แน่นด้วย
5: ครับ
1: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
5: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
1: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
4: พ่อแล้วตัวนี้คืออะไรครับ
5: คือไอ้กล่องไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับนี่คือพัดลม
4: มันก็
5: ไม่แรงเท่าไรหรอก
4: แ
5: ร
4: งเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
5: เอาสวมข้อตำแหน่งด้วย
4: อ๋อมีรูเข้าได้แล้วครับสวยได้เลยครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
5: กินกระแสไฟแค่5 วัตต์
4: นี่
5: 5 วัตต์
4: ที่เป็นเงินต่อเดือนนี่ตัวนี้
5: 9.30 บาท
4: ตัวนี้แกะเท่าไหร่
5: อันนี้3 กิโลมาครึ่งหนึ่ง
4: 3 กิโลก็เป็น1 ชั่วโมง
5: อันนี้1 ชั่วโมงครับ
6: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
1: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
7: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะ
1: เป็น
7: กฎเหล็ก
1: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
8: ขวาเบี่ยงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
9: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว่า
2: แ
1: นวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้หนึ่งลำเนี่ยโดนปรับ500บาทนะ
2: เป็น
1: กฎเหล็ก
2: เป็นกฎเหล็ก
1: เลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการบริการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยป่าไผ่นะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูกประมาณ50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไรอ่ะ
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทําได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: ราคาตามรัศมีมันนี
1: ้
0: อ๋อ
1: แรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันมั้ยอ่ะฝีมือสวยเหมือนกันมั้ยอ
1: ่ะให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทําเป็นอยู
3: ่ไม่อยากอ่ะ
2: ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มี

0: ตอนนี้ทำไม่ทันละสั่งมาเรื่อย
1: ๆจับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วแหมเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
2: ยากแต่ว่าต่อๆไปนานลืม
1: ซ้ายซ้าย
2: ง่ายแล้วครับ
1: ง่ายง่าย
2: ง่ายแล้วครับ
1: จำได้ซ้ายขวาซ้ายซ้าย
2: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10 10สุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
3: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
1: ไก่อันหนังนั่นเอง
4: ไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
5: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
6: ในชุมชน
5: 80บาท
6: ยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางนึง
4: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเฮาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเฮาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เฮาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
5: ด้วงกวาง
4: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
4: นี่ครับคืออ
5: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
4: ครับ
5: แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
5: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
4: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่นี่ตัว
5: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
4: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวที่ให้เบิ่งเนี่ย
5: ประโยชน์ของมันเนี่ยครับเพาะตัวน
4: ี้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
2: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
4: ครับเป็นแบบน
2: ี้ใ
4: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
5: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
4: ์ครับเทคโนโลยีทาง
5: นี่เป็นขี้ด้วง
4: ขี้กวาง
5: ขี้กวาง
4: เป็นปุ๋ยครับในกระถาง
5: ไม่เหม็นด้วย
4: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
5: นี่ไง
4: ครับ
3: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ป้ามีศิลปะขนาดคือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
5: ี่ย
3: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
5: แล้วลองเปลี่ยนเอง
3: 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
5: ดอกเป็นรูปนี้ระบำรุงยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
0: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเรา
3: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
6: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
7: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
5: คือกันบ่อย
7: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก
5: ็ถามข้อมูลใหม่
7: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับชุม

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี
0: ่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: ำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้พี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียน

0: พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับน้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้านะ

0: ข้ามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่
3: ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
4: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันค่ะ
4: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินจนพุงโตแน่ๆ
1: จ้าสนใจกันสักขนาดนี้เราไปดูกันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: นู่นไง3ล้อมาแล้วค่ะ
4: นู่นมาแล้วเฮ้ยคนลงขาคนลงขาไปแล้วไปแล้ว
0: เราจะได้ชมเมืองไปด้วยเลยนะ
4: คนลงขา
1: ไปนะคะ
4: ไปคนลงขาเดี๋ยวพาพวกเราไปบ้านป้าน้อยขนมไทยยอดยุโรปได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: ยินดีขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้ว
0: ไปเลยคันนี้เลย
4: คันนี้มันเจ๋งมาก
0: ได้ไหม

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเออหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วก
0: ัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: เลยค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: ทีนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: เป็นวงปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบน
1: ี้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่สองหนูเลี้ยงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่สองเราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะงานหนักเลยนะพี่เฟย
4: ์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆที่จ่ายแล้วมันไม่ติด
0: จ้าจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: เราที่ต้องทำอะไรบ้าง
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกลีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
3: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้

0: อนให้หมดเลย
1: เสร็จแล้วครับ
2: ได้ค่ะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ยังไม่หมดเลยหรอ
0: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะ

0: ว่าปีนี่กี่วันครับ
1: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
0: ไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
1: ประมาณ10ปีค่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้น
3: ในที่ความตัวเล็กๆเ
1: นี่ยตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
4: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
3: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
1: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะในฐานะ
0: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
1: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
4: แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเรื่องทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
3: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
0: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
3: ื่
0: อ
3: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
4: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
4: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
3: แต่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนกวนจนแห้งพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
3: อย่างนี้ลูก
0: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
3: ไม่ใช
0: ่
3: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
0: ถูก
1: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
0: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟน
3: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
1: แล้วเราก็ต้องให้ดูแบบนี้ดูสิคะ
3: แล้วเราก็
1: ไฟด้วยต้อง
3: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: อันนี้ก็รีบปิด
3: ค่ะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
3: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
0: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอา
4: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
3: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
1: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
3: ก็มีกะทินะคะ
0: กะทิค่ะ
3: ก็น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
3: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะ
3: แล้ว
1: ส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
0: ข้าวตอกค่ะ
3: ข
0: ้
3: าวตอกนะคะ
0: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
4: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
3: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
0: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: อันนี้ที่บดหมดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
0: โอ้เก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ใช่ไหมคะ
5: ข้าวสาลีผสมข้าวทุกอย่าง
0: โอ้โห
4: มากเกินไปแล้วค่ะ
0: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
6: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ค่ะ
1: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามี เสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้ว

0: ใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
2: ยัง
3: ยัง
1: ค่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะอ่ะช่วยกัน
4: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
1: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
5: ได้กลิ่นแล้ว
6: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
4: มาดูได้เลยครับพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
1: โอ้ยยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีหรือยังอ่ะดูกันเลย
7: โอ
1: ้
7: ย
1: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี
7: ้ใช่ค่ะ
4: ม
7: ี
4: ป
7: ้
4: าตรงนี้ด้วย
1: โอ้ยเขาตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
7: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปไป
7: เราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: แอบไหม้นิดนึง
4: ให้
1: น
4: ะ
1: นี้เราก็ได้ข้อตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาเริ่มกวนข้อตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
7: ค่ะ
1: สู้ๆนะคะเด็กๆ
8: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้อตอกเป็นยังไง
6: รู้แล้ว
8: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
7: ค่ะ
8: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลนะคะคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
7: เทไหมครับ
6: เทไหม
8: ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
7: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องไม่เฟช่วยอะไรดีคะ
8: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
7: มามาฝั่งนี้มา
8: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
7: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
8: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกใส่มานะคะหนูเทเลยค่ะเศษ 1/3
6: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
8: ใส่เศษ 1/3 ค่ะ
6: ใส่หมดเลยใช่มั
8: ้ยไม่ค่ะใส่มาไปนิด
6: อ๋ออันนี้
8: เหลือไว้2ส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนนึงเหลือไว้2ส่วน
6: ร้อนนะคะเนี่ย
8: ค่ะ
4: โอเคเลย
7: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
8: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
7: ไม่เคย
8: ทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ
7: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
8: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
7: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
8: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
7: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
8: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
7: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
8: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
7: เย
8: อะเลยเราเทตามๆลูกเดี๋ยวพุ้นมันปรุงใส่หน้า
7: พีคครับ
4: ก
7: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
4: ตำอันนี้
7: อ่ะอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
6: มึนเลยค่ะ
8: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
7: ่โอเคได้ค่ะได้เลยค่ะ
8: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
7: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช็อ
8: คล้ายๆกันเหรอลูก
7: สงสัยน้องพิงค์มาวางอย่างนี้ไว้ก่อน
2: ด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
8: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
7: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
6: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
8: อาหารจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
7: อุ้ยใหญ่มาก
8: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนโยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยอันนี
7: ้ทุเรีย
8: นเดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเนาะ
7: ยังไม่ได้ไ
8: หนูได้กดกี่ก้อนแล
7: ้
8: ว
7: อ๋อพิมพ์อยู่นี
6: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
7: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
6: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
8: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
7: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
8: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
7: ก่อนทุกรุ่น
8: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดอันนั้นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
7: หนูไม่ค่อยอยาก
6: หนูขอ
8: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูกเออ
7: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
8: ใช่
7: ไม่ค่อยได
8: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
7: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
6: ม
8: าแล้ว
7: มีชื่อด้วย
8: โอเค
7: ต้องมีชื่อไงคะ
8: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
7: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
7: โอ้โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
6: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
8: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
7: ป้าแบบชิมหรือยัง
6: เดี๋ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
7: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: ให้แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
1: มาน้องพีคชิมกัน
3: ได
0: ้เดือดทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
1: จะนิ่มนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันนะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็ว
0: ขนมสวยมาก

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้
1: ถ
3: ุงอะไร
0: อันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ไปต่อ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
5: เดี๋ยวเราเจอใหม่นะครับ
6: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
5: แอบเหรอ
6: ไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี้
5: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

0: กินก็ประมาณไปกินของมันเหมือนกัน
1: ทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ฟินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

0: ของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
1: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
2: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยเหรอครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฝางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมมากๆกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาล่องมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปเดี๋ยวผ่ามาลงเอาไปล้างจนกว่าที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ้งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุ่นหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ็งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช
0: ่ค่ะโอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี้
0: กุ้งจ่อม
1: จ่อม
0: นางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม
0: ทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้ห

0: อยครับผม
1: แม
0: ่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูเรื่องวัน
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำเมื่อกี้ครับกุ้งจ่อมมากุ้งจ่อมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมาคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะ
2: ชื่อใบหมอนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่ม

0: ปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่างแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะกุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239 Homestay นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบ้านเลขที่239
1: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

เอาละครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สี่ขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมหมูเด้งมากตอนนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับนำมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็
0: ค
1: ือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใน
0: มิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำ
1: เลยค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนเราทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ไอ้คือปูอะไรครับเนี่ย

0: ันพระเทพค่ะ
1: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
0: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
1: โขลก
0: พริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่แล้วก็เอา
1: ต่อเลยครับ
0: มันปูใส่ลงไปนะคะ
1: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
0: ใส่เบิร์ดเลย
1: เออหวานเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
0: น้ำพริกมันปูค่ะ
1: น้ำปูนี่มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
0: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
1: ีย
0: มปูแล้วก็แกะปูตำ

0: ขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกรียบค่ะ
0: ข้าวเกรียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกรียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: เอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอละเราก็ไปตากค่ะ
0: ร้านตากก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มานะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อแล้วและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโดยวิถี

องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์

0: ตอนที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็โผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขา

ดีใจดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนทีมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: างการธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดิน

0: แล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
2: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ
1: ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
2: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
1: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำเนี้ยยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 2.50 เมตรครับผม
1: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
2: นี่ปลาสังขวาดครับ
1: ปลาสังขวาด
0: โอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
2: ผมวางไว้20 ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
2: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะย่อนลงไว้ยังเก่า
0: ย่อนคืนไป
2: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมียงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
2: ไม่มีไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
2: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได้
2: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
2: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
2: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
2: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะ
1: อุ้ยมาอีกแล้ว
2: โอ้ยปลาใหญ่
1: เฮ้ยโห
2: ปลาคั่ง
1: ปลาคั่งเหรอ
2: ครับผม
1: มา
2: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
1: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
2: ครับผม
1: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
2: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
2: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
2: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
2: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
2: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
2: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
2: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
2: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: กดคัง3 ตัว
0: เลย
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
2: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ

0: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
1: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับ

0: การยกรอบของภูกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
3: โอ้โห
2: สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้ผู้เหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ผู้ดึงดึงดึงปลาเข้ามา
2: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกับทีม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลาก
2: ช่วยได้ไหมแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยมากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
2: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: เนี่ยครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็ม
2: ี20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะวาดเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
2: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
2: ๆเหนียวนุ
4: ่มอร่อย
2: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบปลากา
2: สูตรนครสวรรค์นะ
4: อ
2: ่ะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
2: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
4: ได
2: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
4: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
2: ทอดเ อดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
4: มันเป็นปลามิก้า

0: างครับก้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
0: ให้ละเอียดไปเลย
1: แต่ไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
0: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
0: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
0: ใช่เราจะนวดป่าเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
0: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
0: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ใช่ไหมจ๊ะไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
0: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
0: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
0: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
1: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
0: ้ตะไคร้โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
0: ทั่วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อยแม
2: ่อร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบ

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ็จได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเ
0: อ้พอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสัตว์
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วได้ไหม
1: ให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวพูดเอง
2: เอาได้เอาเลย
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
0: จังหวะที่พี่

วยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะไงแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบ พี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิ

0: แล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่เป็นน้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค่ะ
9: ใช่ครับผม
7: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
16: ต้องสวยมั้ง
17: คะ
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
20: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4 เลยค่ะ
21: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
22: ดวงค่ะ
23: ต้องโชคช่วยไหม
22: ไปบนคำชะโนดค
24: ่
22: ะ
24: ตั้งพระศรี
25: แล้วก็พระพิฆเนศ
26: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
27: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
28: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
29: ต้องขยัน
30: ต้องมีขยันมาก
31: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
32: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
33: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
34: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
35: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
36: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
37: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะที่มีการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
38: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
39: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
40: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
41: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
39: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
37: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้ว

0: อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
2: ซื่อสัตย
3: ์วินัย
4: รับผิดชอบ
5: สามัคคี
6: ซื่อสัตย์ค่ะ
7: มีวินัยค่ะ
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคีค่ะ
10: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
11: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมในการปลูกผลไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมาก
3: ๆยังอร่อยอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันธุ์อะไรพี่
5: อันนี้พันธุ์เพชร3พานค่ะ
0: เพชร3พานนะพี่นะ
5: แต่ของเรามีหลายพันธุ์ค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชร3พาน
0: เพชร3พานอุ๊ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยอ่ะของพี่อ่ะ
5: รู้ได้ยังไงอ่ะคะเพราะของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมไงพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี
5: ้จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
5: ่ปลายปีอย่างเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
0: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวหนาวชมพู่มีกินแน่นอน
5: ใช่ค่ะ
1: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
5: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่ครับ
1: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
6: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
0: เหรอ
6: ใช่
0: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
5: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
1: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
0: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพาเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
5: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
0: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พ
5: ี่
0: ว่ากระด
5: ู
0: ก
5: ใช่ค่ะ
0: กระดูกอะไรพี
5: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
0: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
5: ในโอกาสต่อไป
1: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
0: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับ

0: ที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
1: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
0: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
2: อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวทำอะไรพี่
2: เก็บพริก
0: เก็บพริก
2: เก็บมะเขือ
0: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
2: เป็นตู้เย็นของบ้าน
0: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
2: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็เอาไปขาย
0: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
1: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
2: ต้องดมก่อน
0: เฮ้ยกลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี
2: ่โอ้ใช่เลยเก๊กฮวย
1: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
0: กินเลยนะพี่นะว่าขม
2: ขม
0: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
2: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีออก
0: ห
2: อมค่ะแล้วก็สด
1: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
0: พี่ได้อย่างนี
2: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
0: ้ป๊อดตาถึงตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริญนั่งคัดกันอยู่แค่นี้นะของก็ตั้งเยอะแยะ
2: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
0: ใครครับ
2: โอ้ม
0: อ๋อเจ้าของสวน
2: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
3: สวัสดีครับ
0: คือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
3: ค่ะ
0: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
3: ก็เหมือนเดิมเลย
0: อ๋อหมูกระทะชอบไหม
3: ชอบ
0: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดนี้หนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
3: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกๆคนนะคะหนูว่าก็โอเค
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
2: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วยGHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
1: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
2: คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
1: การเกษตรที่รักอิสระ

0: แต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักกูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่
3: า
2: ครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: กินข้าวเดียวกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: ได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
2: อร่อย
3: อันนี้ยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริง
3: ๆก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ก็ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
2: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วยพี่ติ๋ม
0: แม่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
2: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มกันก่อนครับผมไปเลยเร็วโอ้โหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
3: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยดีกว่า
3: ได้
2: แล้วลดกันยังไงอะ
3: ลดซา
2: ใส่ไปนะ
3: ค่อยๆกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
3: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แกบ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะคะพี
3: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้วัวอะไรพันเนี้ยมันจะดี
2: ขี้คนนะพี
3: ่ได้งั้นแหละได้
2: จริงเอาจริ ง
3: เอาจริงจริง
2: หรอ
3: แล้วคนมาใส่ได้ปะล่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
3: อันนี้ตรงนี้
1: เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้แหละครับ
3: ฟิงเกอร์พี่ฮักก็แล้วกัน
2: ได้ครับพี
3: ่ปุ๋ยมากเลยมันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกหน่อย

0: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดร่ำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
0: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
2: ่
0: ต้องกินแล้วกรอบ
2: ใช่
0: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
2: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
0: อ่ะแป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
2: ่ใช
0: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
2: ้ไปทางนี้ก็ได้
0: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคย
0: เหรอแล้วถ้าผมโดน
2: ตัวเลย
0: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
2: ใช่
0: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
2: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวคูดอ่ะ3กิโล
0: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
1: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็ห่อผ้า
0: เอาห่อผ้า
2: ห่อผ้าเชือกผูก
0: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
2: เงื่อนตายก็ได
0: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
1: เมื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัม
0: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
2: ใช้5กิโล
0: 5กิโลป๊าก
3: ระจุย
2: มือ
0: ใคร
2: มือพี
0: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
2: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
1: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับ
0: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
2: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
0: ใช้เท่าไหร่ครับ
2: ถ้าน้ำ5ลิตรแต่เราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
0: 2กิโล
2: ใช่
1: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
0: นานแม่กว่ามันจะละลาย
2: ก็ขนไปให้มันกันฟ้าละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
0: เหรอ
2: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
1: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
0: นำไปเลยพี
2: ่
0: มะพร้าว
2: ใส่
0: แหมอ่ะโอเค
1: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
0: ทิ้
1: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิภาพ

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180

0: 80โล
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช
2: ่โอ้ยเศรษฐีนะเนี่ย
1: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
0: ไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
1: ก็ลดไม่เยอะ
0: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อะนะ
1: โอ้โห
0: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอะ
1: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
1: คุณก็จะมีออเดอร์มาทุกวันท
0: ุ
1: กว
0: ันใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
1: เก็บได้ทุกวัน
0: เก็บได้ทุกวัน
1: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
0: ใช่
2: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
1: ่8ปีละผักกูตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูเนี่ย
0: ผักกูของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5หลายที่พี่ส่งอยู่อะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
1: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักแต่ทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ

0: กิจกรรมเปิดสายทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
2: น่าจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
3: นิมมุทนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
4: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
5: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
2: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
2: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์